0: รับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
1: พรบ.งบประมาณจะประชุม3วัน789นะครับเพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
0: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
4: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
5: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
6: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายาคอฟโอฮายอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการเนรเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
1: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: รัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนใน

0: บาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5 กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่แล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรตคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
3: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทมุโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศลูกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแจ้งเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมลูกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500 คน ผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบชาย

0: 1เป็นของณวินชาญ ณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3ขวบถึง5ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทางนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4คะแนนในตารางสะสมส่วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีมอินวิกต้าเรซิ่งอันดับ2ราฟาเอลคาเมร่าทีมอินวิกต้าเรซิ่งตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปสเรซิ่งสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนิชกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่13ถึง16กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกับสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย0ต่อ2เซต3ต่อ6และ1ต่อ6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
2: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
8: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
9: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
14: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
15: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
14: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
15: ต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
14: คุณ
15: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่ N อย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
14: ครับ
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักว่าจะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะครับ
14: ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
15: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
14: ครับผม
15: นะครับ
14: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
15: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบนึงนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับ เพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบนึงเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
14: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเสร็จไวอะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
15: ได้ครับแน่นอนในชั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับไม่เขาว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อนท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับเพราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกก่อนว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตนึกภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
14: ครับ
15: หวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลักนะครับ
14: ครับผม
15: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
14: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
15: ถูกต้องครับถูกต้อง
14: ครับ
15: ถูกต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะเจอชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
14: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
15: ใช่ครับใช่ครับ
14: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
15: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาทถ้าเดือนหนึ่งนะครับเพราะเดือนนึงมี2งวดก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาทอันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งนี้เราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
14: คร
15: ับ
14: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
15: ถูกต้องครับ
14: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
15: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเทศนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลย นะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือว่าญาติหรือพี่น้องเนี่ยช่วยนิดนึงนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
14: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำมาจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
15: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับ ถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
14: ที่รู้จักช่วยทำให
15: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
14: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
15: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดนึงเราจะต้องเข้ากระบวนการคัดตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจัดลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจัดลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจัดลำดับแค่นั้นเองนะครับ
14: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
15: ใช่ครับ
14: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
15: ถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลยนะครับ
14: ผมครับอันนี้ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอบคุณท่านพันโทหนุนสันสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
15: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
14: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
1: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
18: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งเนี่ยอาจอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่า มันจะมีเรื่องของสเกลของ data center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดนึงว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
17: ด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
19: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมอปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
17: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิดันเดียรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
21: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกขึ้นของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีอยู่จำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
20: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
22: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับผมปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกี่น้ำกอนเนี่ยนะครับกรมชลประทานต้องกำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
20: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
0: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิ์บางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
2: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
0: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
2: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานไทยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
0: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชวิสาประทุมมารายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
23: ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่8ถึง12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
4: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปตามรอยพระพุทธชินราชที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกค่ะหากพูดถึงจังหวัดพิษณุโลกภาพแรกที่คนไทยส่วนใหญ่นึกถึงคงหนีไม่พ้นพระพุทธชินราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุดองค์หนึ่งของประเทศที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือที่ชาวพิษณุโลกนิยมเรียกกันสั้นๆว่าวัดใหญ่วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สักการะหากแต่ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความศรัทธาที่มีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านใจกลางเมืองพิษณุโลกซึ่งในอดีตเคยมีชื่อว่าเมืองสองแควเนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างลำน้ำสำคัญสองสายด้วยความสำคัญของเมืองพิษณุโลกในฐานะเมืองหน้าด่านและเมืองลูกหลวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจึงได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวภาคเหนือตอนล่างมาอย่างยาวนานค่ะจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดของผู้มาเยือนคือพระวิหารหลวงที่ประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธรูปปางมรวิชัยหล่อด้วยทองสำริดขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธรูปสำคัญอีก2องค์ได้แก่พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่1พุทธลักษณะอันโดดเด่นของพระพุทธชินราชคือความอ่อนช้อยตามแบบศิลปะสุโขทัยทั้งพระพักรูปไข่พระขนงโก่งพระนาสิกงุ้มเล็กน้อยและเปลวรัศมีเหนือพระเศียรโดยเฉพาะซุ้มเรือนแก้วเปลวเพลิงด้านหลังองค์พระซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดงานช่างไทยที่งดงามและหาชมได้ยากค่ะหลายคนเล่าว่าแม้จะเคยเห็นภาพถ่ายมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เมื่อได้มานั่งสงบอยู่หน้าเบื้องหน้าพระพุทธชินราชด้วยตนเองกลับสัมผัสได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์และพลังแห่งความศรัทธาที่ภาพถ่ายก็ไม่สามารถถ่ายทอดได้ทั้งหมดแม้ผู้คนส่วนใหญ่จะมุ่งตรงไปกราบพระพุทธชินราชแต่ภายในวัดยังมีศิลปกรรมล้ำค่าซ่อนอยู่อีกมากมายเช่นพระวิหารพระเหลือพระวิหารขนาดเล็กด้านหลังที่ประดิษฐานพระพุทธรูปซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพระเหลือตามตำนานกล่าวว่าเดิมทีตั้งใจหล่อพระพุทธรูป3องค์พร้อมกันคือพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดาเมื่อหล่อเสร็จยังมีเนื้อโลหะเหลืออยู่จึงนำมาหล่อพระพุทธรูปองค์นี้เพิ่มเติมจึงเป็นที่มาของชื่อพระเหลือค่ะในส่วนของพระอุโบสถของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุมีความงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมไทยประเพณีภายในประดิษฐานพระประธานและมีจิตรกรรมรวมถึงรายละเอียดทางศิลปกรรมที่สะท้อนการบูรณะปฏิสังขรณ์ในหลายยุคหลายสมัยค่ะอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดคือพระอัฏฐารถพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ตามคติศิลปะสุโขทัยคำว่าอัฏฐารถหมายถึงความสูง18ศอกองค์พระมีพุทธลักษณะสง่างามและสะท้อนความสามารถของช่างสุโขทัยได้อย่างชัดเจนรวมถึงวิหารพระเจ้าเข้านิพพานซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระวิหารพระพุทธชินราชสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้ภายในลานวัดภายในวิหารไม่ได้ประดิษฐานพระพุทธรูปปางสายญาติทั่วไปแต่ประดิษฐานหีบพระบรมศพจำลองของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวหีบทำจากศิลาลงรักปิดทองอย่างงดงามตั้งอยู่บนจิตกาธารหรือเชิงตะกอนที่ปลายหีบศพมีพระบาททั้งสองข้างของพระพุทธเจ้ายื่นทะลุออกมาโดยมีพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอรหันตสาวกผู้ใหญ่นั่งนมัสการอยู่ปลายพระบาทจำลองเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้านิพพานแล้วและพระมหากัสสปะเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบรมศพก่อนถวายพระเพลิงไม่ทันพระพุทธองค์จึงทรงแสดงปาฏิหาริย์ให้พระบาททะลุหีบพระบรมศพออกมาเพื่อให้พระมหากัสสปะได้กราบเป็นครั้งสุดท้ายวิหารหลังนี้สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายถือเป็นปฏิมากรรมจำลองการถวายพระเพลิงพระบรมศพที่มีความสมบูรณ์และงดงามที่สุดชิ้นหนึ่งในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนนิยมมาเพื่อกราบขอพรในเรื่องการปลดหนี้สินหรือขอให้ชีวิตผ่านวิกฤตและความทุกข์ยากโดยเปรียบเสมือนการดับทุกโศกให้หมดสิ้นไปตามความหมายของคำว่านิพพานค่ะ ผู้ที่ชื่นชอบประวัติศาสตร์ควรใช้เวลาเดินชมโบราณวัตถุจารึกและชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่จัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆภายในวัดเพราะแต่ละชิ้นล้วนเป็นหลักฐานสำคัญที่บอกเล่าเรื่องราวของเมืองพิษณุโลกในอดีตเสน่ห์ของวัดใหญ่ไม่ได้อยู่เพียงการมากราบพระพุทธชินราชแล้วเดินทางกลับหากลองใช้เวลาอีกสัก 2-3 ชั่วโมงเดินชมรอบพระวิหารชมเจดีย์เก่าแก่ฟังเสียงระฆังที่แว่วมาจากมุมหนึ่งของวัดและมองผู้คนที่เดินทางมาสักการะจากทั่วประเทศจะพบว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่อดีตและปัจจุบันดำเนินคู่ขนานกันอย่างงดงามค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับวันนี้วันจันทร์แล้วนะคร
1: ับ
2: กลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับวันนี้จะมีการประชุมสภานะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับวาระที่2วาระที่3แล้วนะครับหลายคนก็สงสัยอ้าวมันผ่านไปแล้วไม่ใช่หรือนั่นคือวาระที่1ในกรณีรับหลักการฮะ2กับ3เนี่ยคือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับแล้วก็มีการปรับลดงบเนี่ยในหลายกระทรวงนะครับและก็มีการนำงบเนี่ยที่ถูกปรับลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000กว่าล้านนะครับนำเข้าสู่งบกลางงบกลางเนี่ยจะใช้ในกรณีฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องของราคาน้ำมันแพงหรือเรื่องของน้ำท่วมนะครับอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าไปสู่งบกลางนะครับวันนี้ก็จะมีการอภิปรายเป็นรายมาตราในแต่ละกระทรวงในการที่จะใช้งบต่างๆนะครับเชื่อว่าเวทีนี้อาจจะเป็นเวทีในการซักซ้อมของฝ่ายค้านเพื่อนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่าซ้อมไว้ก่อน3วันนี
2: ้
1: จันทร์อังคารแล้วก็พุธนะฮะก่อนที่จะไปถึงเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจการเมืองเรื่องแรกการเมืองเรื่องที่2ฮะวันนี้จากข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคร
2: ับ
1: ยังเป็นอดีตหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เป็นแกนนำในระดับสูงฮะของกลุ่มผู้ชุมนุมเรารู้จักกันดีในฐานะแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพุทธิปไตยนะฮะผู้ทีไรระดมมวลชนทีไรคนออกมาเฮ่เฮ่เฮ่กันทุกทีวันนี้จะมีการประกาศจุดยืนว่าจะมีการชุมนุมหรือไม
2: ่ครับ
1: มีจุดยืนในการชุมนุมอย่างไรและจะชุมนุมเมื่อไหร่อ
2: ัน
1: นี้น่าสนใจติดตามดูเพราะในสภาคือพิจารณางบในสภาคือการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กำลังจะมาถึงส่วนนอกสภาเนี่ยก็มีแรงกดดันในทางการเมืองเหมือนกันจากคุณสนธิลิ้มทองกุลนะฮะอันนี้เป็นการเมืองร้อนๆนะฮะส่วนเรื่องเบาๆเอาเบาสักนิดนึงแล้วกันคุณณัฐพงษ์ฮะเรือบรรทุกเครื่องบินนะฮะ USS อับราฮัมลินคอนนะฮะของกองทัพเรือสหรัฐนะครับที่มาเยือนประเทศไทย 2-6 กันยายนนี้นะครับ 4-5 วันนะครับได้พักผ่อนที่ประเทศไทยกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกำลังพลเนี่ยอยู่ที่ 5,000 นายครับพักผ่อนเที่ยวในไทยเต็มที่ที่พัทยาที่ชลบุ
2: ร
1: ีก็ขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำอันล้ำค่านะฮะอันนี้ตัวแทนกองทัพเรือสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะฮะแต่ว่าการเดินทางเยือนประเทศไทยขออภัยเดินทางมาพักผ่อนที่ประเทศไทยเนี่ยหลังจาก200กว่าวันเนี่ยที่อยู่กลางทะเลเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวัน
2: ครับ ก็น่าจะได้เห็นความแสงสีนะนะ Walking Street ก็เห็นที่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้เป็นโลซีซั่นพอดี
1: ครับ
2: การที่มีทหารสหรัฐมาพักผ่อนอย่างนี้ก็น่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะมีสีสันมากขึ้น
1: เขาบอกว่าน่าจะสัก50ล้านก่อนถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะ
2: ครับ
1: ก่อนที่สหรัฐเขาจะมาลงเรือตรงเนี้ยมาเทียบท่าเรือตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีเงินสะพัดเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเยอะพอสมควรในพื้นที่ชลบุรีแล้วก็พัทยาเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจริงหรือไม่อย่างไรแต่เชื่อว่ายังไงเนี่ยเขาก็มาใช้เงินคน 5,000 คนเนี่ยลงมาที่ประเทศไทยจะไม่ใช้เงินเลยหรือ
2: เป็นไปไม่ได้
1: เป็นไปไม่ได้ 5,000 คนคุณตีสักคนละ500
2: ถ้าเราละ500ก็โอ้โหหลายบาทนะเกือบ 550,000 5ล้าน
1: คนละพันก็แล้วกัน
2: เออ
1: พอฝรั่งเงินเขาเยอะ
2: ใช
1: ่ดอลลาร์เขาเนี่ยสูงกว่าเราเงินสะพัดแน่นอนนะฮะสำหรับการ เดินทางมาที่ประเทศไทยของนาวิกโยธินนะฮะฐานเรือสหรัฐอเมริกา 5,000 นายนะครับก็โบกมือบ๊ายบายลาไปที่เรียบร้อยเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับ
1: เอาละครับเริ่มต้นข่าวเอาข่าวเบาๆก่อนแล้วกันสำหรับข้าราชการฮะไม่รู้เบาจริงหรือเปล่านะฮะ
2: ครับ
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ฮะออกเอกสารชี้แจงครับคือมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างเรื่องของการปฏิรูประบบราชการคุณณัฐพงษ์ฮะเรื่องของการลดจำนวนคนนะฮะคือข่าวที่ถูกต้องก็คือว่างบปี70คือปี70ถ้าตำแหน่งไหนเนี่ยที่เขาระบุเอาไว้11ตำแหน่งเนี่ยแล้วปรากฏว่าตำแหน่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่จริง
2: ๆ
1: ไม่ได้ทำหน้าที่จริงๆนะครับว่างงานเนี่ยก
2: ็
1: อาจจะมีการไม่ใช่อ่านแล้วฮะปรับลดตำแหน่งตรงนั้นลงยุบตำแหน่งลงยุบตำแหน่งตรงนั้นลงเช่นตำแหน่งบรรณารักษ
2: ์
1: นักโสดและอะไรต่างๆนะครับ
2: ประกาศรายงานข่าว
1: ใช่นะฮะสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะในหน่วยงานนั้นๆนะครับว่างตบยุงแล้วก็จ่ายเงินกันไปทุกเดือนเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะแต่บางหน่วยงานเนี่ยอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยตำแหน่งเหล่านี้

0: ข้าราชการเนี่ยก็เสียขวัญและกำลังใจทำงานอยู่อยู่ดีๆเอ๊ะจะตกงานหรืออ
1: ัน
0: นี้ก็ไม่ใช
1: ่
0: นะฮะแล้วก็แถลงการของกพ.เมื่อวานนี้ชัดเจนนะเรื่องของมาตรการการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของราชการระบุว่าตามที่ครม.มีมติ11สิงหาคมที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารราชการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นไปเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบอัตราระดับสูงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นระดับที่สูงขึ้นพูดง่ายบอนไซซะไม่ให้โตคือบางทีเนี่ยตำแหน่งเนี่ยระดับสูงมันมากคนกำหนดนโยบายสั่งเนี่ยมันเยอะแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยมันอาจจะน้อย
1: ครับ
0: ผมพูดเองนะครับคือคนปฏิบัติน้อยแต่คนสั่งมันเยอะเนี่ยการทำงานเนี่ยมันอาจจะ
1: มันไม่ตรงจุดนะบางที
0: มันอาจจะไม่ตรงจุด
1: ม
0: ันต้องเพิ่มคนทำงาน
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าเกิดไปเพิ่มในตำแหน่งระดับสูงเนี่ยโอเคถ้าเกิดมันมีเหตุผลและความจำเป็นเนี่ย
1: ครับ
0: มันก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดไปเพิ่มโดยที่เอ๊ะเพิ่มทำไม
1: ครับ
0: แล้วคนที่ทำงานอยู่เนี่ย
1: เหมือน
0: ศักยภาพใช้ไม่พอหรือถูกไหมฮะ
1: ค่าใช้จ่ายก็แพงขึ้นด้วย
0: คือมันเป็นภาระงานภาระเงินของภาครัฐในระยะยาวคือเปิดตำแหน่งเพิ่มปุ๊บเนี่ยตำแหน่งนี้ก็จะอยู่ตลอดไปถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ตรงนั้นแหละก็คือว่ามันจะเป็นภาระงานของภาครัฐดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าในการเปิดตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะต้องมีการทบทวนเพื่อความจำเป็นให้มันสอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐมิได้หมายความว่าตำแหน่งสูงๆที่กำลังจะเกษียณเนี่ย
1: ครับ
0: จะตัดออกเช่นอธิบดีจะเกษียณปีนี้
1: ก็ไม่ใช่
0: ก็ตัดออก
1: ก็จะไม่มีหัวเรือน
0: รองอธิบดีจะเกษียณตัดออกปลัดจะเกษียณตัดออกไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: หรือผอ.C8จะตัดออกไอคนที่นั่งอยู่ข้างล่างตาปริบๆก็บอกฉันจะได้ขึ้นฉันจะได้ขึ้นเอาก็มาได้ขึ้น
1: ครับ
0: นะไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นนะก็พอก็ชี้แจงฮะมาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่การชะลอให้ช้า
1: ครับ
0: หรือการเลื่อนตำแหน่งบุคคลในระดับสูงขึ้นแต่อย่างใดนะฮะโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเลื่อนข้าราชการได้ตามปกติพูดง่ายใครอยากจะโตเนี่ยก็โตได้ตามปกตินะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรกพ.กำหนดหากสัดส่วนราชการมีตำแหน่งที่สูงขึ้นกำหนดแอตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างสามารถแต่งตั้งได้นะครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ได้จำกัดสิทธิ์ปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มของตำแหน่งระดับสูงช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนภารกิจโครงสร้างและอัตรากำลังรวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศนะ
1: ก็เป็นการชี้แจงนะครับจากที่มีข่าวออกมาคือตอนนี้ข่าวเรื่องหน่วยงานราชการเนี่ยก็เรียกว่าหลายๆคนก็ผวาอยู่นะเพราะว่าตั้งแต่มีการออกข่าวมาเรื่องการปฏิรูปต่างๆเนี่ยก็มีทั้งข่าวจริงบ้างไม่จริงบ้างนะครับที่มีการออกมาพูดกันนะครับแล้วก็ล่าสุดเองในเรื่องของการเลื่อนตำแหน่งก็อย่างที่คุณทรงพลเล่าไป
0: คือมันใกล้จะเกษียณอายุไงเส้นเดือนนี้จะเกษียณอายุแล้วก็มันก็มีข่าวว่าอ้าวผู้เกษียณไปปุ๊บเนี่ยเขายุบตำแหน่งหมดเลยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งไม่จริงก็พอบอกไม่จริงอันเนี้ยมั่ว
1: ครับ
0: คือตำแหน่งระดับสูงเนี่ยที่จะว่างเนี่ยก็สามารถบรรจุและแต่งตั้งเนี่ยในรูปแบบเดิมไปได
1: ้ครับ
0: นะฮะไม่ได้มีปัญหากันแต่อย่างใดฮะ
1: ครับนั่นก็เป็นการอัปเดตนะครับไปอีกที่1เรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็กำลังจับตาแล้วก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก
0: ับ
1: การสมัครใจเป็นทหารนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายนี้เนี่ยเป็นนโยบายของภูมิใจไทยที่มีการประกาศไว้ตั้งแต่หาเสียงเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งนะคร
0: ับ พรรคประชาชนด้วยไหมผมก็คุ้นๆเหมือนพรรคประชาชนเขามีคล้ายๆอย่างเงี้ย
1: มีหลายพรรคครับอย่างพรรคประชาชนพรรครวมไทยสร้างชาติก็มีการพูดถึงในเรื่อง
0: เขาก็เล่นเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าพรรคประชาชนเนี่ยเขาชูมาเรื่องของเกณฑ์ทหารโดยความสมัครใจ
1: อัน
0: นี้ผมจำได้พรรคประชาชน
1: เอ
0: าภูมิใจไทยด้วยเหรอ
1: ภูมิใจไทยด้วยนี่ครับเนี่ยเขาบอกชูนโยบายรั้วของชาติเปิดรับทหารอาสา100,000อัตรานี่คือเป็นนโยบายของเขานะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในการที่จะมา
0: ตอนกัมพูชาใช่ไหมตอนนั้นผมนึกออกแล้ว
1: นะครับก็เป็นการแถลงต่อที่ประชุมรัฐสภาด้วยในครั้งนั้นนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ทำได้จริงแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนของวันที่10กันยายนนี้นะครับก็จะมีการเปิดรับสมัครนะครับสำหรับพลทหารอาสานั่นเองนะครับทางโฆษกรัฐบาลก็มีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของการดำเนินการเรื่องนี้นะครับโดยทางคุณรัชดาธนาดีเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการเปิดเผยว่ารัฐบาลมีการเดินหน้าพัฒนาระบบการรับสมัครข้าราชการไม่ใช่ข้าราช

0: การรับราชการทหารนะครับในการสมัครใจนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายของทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับที่มีการแถลงต่อรัฐสภาแล้วก็มีการผลักดันสู่การปฏิบัติจริงโดยการใช้งบประมาณปี2570นี้นะครับกองทัพบกจะมีการดำเนินการโครงการทหารอาสาหรือที่เรียกว่าทอ.อ.ส.เปิดโอกาสให้กำลังพลสำรองเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามความสมัครใจนะครับควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เส้นทางอนาคตสำหรับผู้ที่สมัครในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะมารับราชการทหารจริงๆนะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในการรับใช้ชาติเพื่อหาโอกาสพัฒนาตนเองด้วยนะครับซึ่งผู้ร่วมโครงการนี้นะครับมี4โอกาสสำคัญนะครับโอกาสแรกที่ทางโฆษกรัฐบาลชี้แจงก็คือในเรื่องของการมีรายได้และก็สวัสดิการที่ได้รับเงินเดือนและก็เบี้ยเลี้ยงเนี่ยรวมอยู่ที่ 15,000 บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะได้สิทธิ์รักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือกรณีบ้านประสบภัยธรรมชาติและก็มีประกันชีวิตให้ด้วยนะครับส่วนข้อที่2นะครับคือโอกาสในการพัฒนาตนเองและก็ทักษะก็จะมีการฝึกแล้วก็มีการได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงมีการเสริมระเบียบวินัยสมรรถนะทางร่างกายจิตใจรวมถึงทักษะที่จะนำไปใช้ในการทำงานต่อไปด้วยโอกาสที่3นั่นก็คือการศึกษาและก็วิชาชีพนะครับสามารถที่จะพัฒนาความรู้และก็เพิ่มวุฒิการศึกษารวมถึงทักษะทางวิชาชีพในการเลือกทางเลือกในการประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นหน้าที่ในส่วนนี้นะครับและก็สุดท้ายคือการต่อยอดสู่อาชีพในอนาคตด้วยนะครับมีโอกาสที่จะเข้ารับราชการโดยได้รับโควต้าพิเศษในการสอบเข้ารับเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนั่นเองแล้วก็จะมีคะแนนเพิ่มในส่วนของภาควิชาในการสอบเข้ารับบรรจุสำหรับกองทัพบกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็น4โอกาสที่จะได้จากการสมัครใจเป็นทหารในครั้งนี้นะครับส่วนรายละเอียดการสมัครนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนนี้นะครับก็คือวันพฤหัสนี้ก็จะเปิดรับสมัครแล้วนะครับสมัครได้2ช่องทางก็คือผ่านทางออนไลน์นะครับ rcm.rta.mi.th นี่คือเว็บไซต์นะครับ rcm.rta.mi.th นะครับแล้วก็สามารถสมัครได้ที่หน่วยงานทหารที่เปิดรับสมัครทั่วทั้งประเทศได้เลยในทุกพื้นที่ที่มีหน่วยงานนะครับแล้วก็สัสดีประจำอำเภอสัสดีจังหวัดก็สามารถไปติดต่อได้นะครับส่วนคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติก็คือตั้งแต่18ปีถึง35ปีขึ้นไปนะครับชายไทยนะครับที่มีสัญชาติไทยนะ18ปีถึง35ปีขึ้นไปและก็ตำแหน่งทหารในประทวนก็วุฒิม.6นะครับวุฒิม.6หรือปวช.เทียบเท่านะครับอายุตั้งแต่18ถึง30ปีผู้สมัครก็สามารถเลือกหน่วยได้ด้วยว่าอยากจะทำงานที่ไหนนะครับสัญญาก็คือสมัคร1ครั้งเนี่ยสัญญา4ปี
1: ครับ
0: ในการเข้ารับการทำงานในครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อสัญญาได้อีก1ปีคือรวมทั้งหมดไม่เกิน8ปีนั่นเองนะครับในส่วนนี้เองรัฐบาลก็มีการผลักดันนะครับในการทำให้ได้จริงตามที่มีการแถลงต่อรัฐสภาไว้นะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเพิ่มกำลังพลทหารนะครับแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณต่างๆก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ครับคือปฏิรูปกองทัพแล้วนะฮะก็คือการเป็นทหารเนี่ยได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดนะฮะไม่เหมือนสมัยก่อนคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: สมัยเมื่อ40 50ปีที่แล้วเคยได้ยินไห
0: ม
1: เป็นเมียทหารนับขวดเป็นเมียตำรวจนับแบงค์เคยได้ยินไหม
0: เคยได้ยิน
1: นั้นมันนานมากแล้วเลย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นทหารเนี่ยโอ้จนแต่ว่าสมัยนี้ไม่ใช่ละคือรายได้เนี่ยมันก็มีรายได้มันก็มีแล้วก็มีสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยทหารเขาก็มีบ้านพักให้ด้วยนะ
0: บ
1: ้านก็ไม่ต้องเช่าแต่ข้าวต้องซื้อ
0: ข้าวก็ต้อง
1: ซื้อก็อยู่ที่โรงอาหาร
0: ก็มีสวัสดิการอยู
1: ่โรงอาหารก็ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็มีอาชีพอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็คือการปฏิรูปกองทัพแล้วก็เปลี่ยนจากการเกณฑ์ทหารโดยการบังคับมาเป็นความสมัครใจอันนี้ผมถือว่าเป็นมิติใหม่ของการเข้ารับราชการทหาร
0: ครับ
1: คือปกติเราต้องเรียนรอดอใช่ไหมเพราะกลัวจะโดนเกณฑ์ทหาร
0: ครับ
1: ที่เราเห็นกันอยู่เนี่ย1ปี2ปี3ปีเนี่ยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องถูกใบดำใบแดงแถมยังมีบางคนเนี่ยไปบนด้วยโอ้อย่าให้จับโดนใบแดงเลยนะอะไรแบบนี้นะฮะจะเห็นว่ามีบางกลุ่มเนี่ยไม่อยากเป็นทหารแต่มีบางกลุ่มที่พร้อมที่จะสมัครเป็นทหาร
0: ครับ
1: ดังนั้นแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะสมัครเนี่ยมากกว่าคนที่จะเกณฑ์เนี่ยเราก็ควรจะใช้ความสมัครใจให้คนที่สมัครใจเนี่ยมาเป็นทหารจะดีกว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยที่เราจะต้องมีการเรียนรักษาดินแดนก็เพื่อว่าเวลามีเหตุฉุกเฉินเหตุอะไรเนี่ยเราจะสามารถระดมพลกันได้ใช่ไหมฮะเวลาเกิดมีความไม่สงบมีอะไรเนี่ยทหารเนี่ยถือว่าเป็นรั้วของชาติและเป็นบุคลากรที่เสียสละเป็นอย่างมากนะฮะอันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะเดินหน้าพัฒนาระบบราชการทหารจากเดิมเนี่ย เป็นภาคบังคับ ไปสู่ความสมัครใจฮะ
0: ครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยผมว่าคือ 15,000 บาทต่อเดือน
1: ครับ
0: เพราะว่าปกติแล้วถ้าสมมติสมัครใจเป็นทหารเนี่ยเงินเดือนในการได้รับไม่ใช่เท่านี้
1: ต้องดูว่าวุฒิอะไรถ้าเป็นตามวุฒิปริญญาตรีก็ถือว่าเยอะนะ
0: เยอะนะ
1: ถือว่าเยอะถือว่าเยอะนะฮะแล้วก็มีสิทธิรักษาพยาบาลอะไรอื่นๆด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดิการของกองทัพนะฮะที่แปลงเนี่ยจากการเกณฑ์เป็นการสมัครใจนะครับมาดูสทนชสั้นๆแล้วกันนะฮะเรื่องของการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันใน24จังหวัดนะครับเพราะช่วงนี้ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับยาวไปจนถึงวันที่8กันยายนนี้เขาก็จะพยากรณ์ในช่วง2วันนี้ก่อนตรงไหนบ้างที่จะมีน้ำท่วมขังและเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับกว้างๆฮะจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่พะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยเพชรบูรณ์ชัยภูมิหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรร้อยเอ็ดอำนาจเจริญอุบลราชธานีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูจากเซลล์บอร์ดแคสต์ของท่านด้วยนะครับโทรศัพท์มือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการแจ้งเตือนแล้วนะครับนอกจากฟังเราแล้วเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันเป็นการเตือนภาพกว้างทั้งจังหวัดเนี่ยนะฮะแต่ว่าพื้นที่เสี่ยงที่คุณเคยท่วมหรือหวาดหวั่นว่ามันจะท่วมเนี่ยก็ดูเซลล์บอดแคสต์ด้วยที่อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วก็ฟังข่าวทางการอย่างใกล้ชิดครับพักสักครู่ครับ
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
5: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า2569นะครับรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า Stronger Together นะครับทำไมเรายังต้องให้ความสำคัญกับพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปีนี้เป็นอย่างไรนะครับโรคนี้ได้ยินกันมานานแล้วนะครับมีคนเสียชีวิตกันนะฮะที่แถวๆระยองแถวจันทบุรีแล้วก็แถวภาคตะวันออก
0: โคราชด้วย
1: ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับคำถามอยู่ที่ว่าภาคส่วนต่างๆเนี่ยมีการดูแลแก้ไขกันอย่างไรนะครับถ้าถูกสุนัขแมวกัดและข่วนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคืออะไรหากไม่ได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ในตัวแล้วนะครับโอกาสเสี่ยงในการเสียชีวิตจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเอาละครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: ครับท่านครับทำไมปีนี้ครับเราถึงยังคงต้องให้ความสำคัญกับโรคพิษสุนัขบ้าครับท่าน
7: ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางรายการนะครับที่ให้ทางผมในนามของกรมปศุสัตว์ได้เข้ามาร่วมให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆครับสำหรับโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็ถือว่าเป็นโรคที่เราพูดถึงกันมาเป็นหลายสิบปีแล้วแม้กระทั่งสมัยเด็กเองนะครับจะนำเรียนว่าผมก็เคยโดนสุนัขบ้ากัดเหมือนกันแล้วก็ต้องพ่อก็ต้องพาไปฉีดในสมัยก่อนนี่ฉีดรอบสะดือมาตั้ง14-21เข็มเลยทีเดียวแต่ในปัจจุบันพอมาทำงานอยู่ในกรมปศุสัตว์ปัจจุบันโรคพิษสุนัขบ้าเองก็ยังพบได้ค่อนข้างเยอะในสัตว์นะครับโดยเฉพาะในสุนัขนะครับซึ่งตรงนี้เองผมคิดว่ามันก็จะหมดไปค่อนข้างยากความเสี่ยงก็เลยมีความเสี่ยงที่ค่อนข้างเยอะที่จะติดต่อมาสู่คนได้นะครับ
1: ครับ
7: คือจริงๆแล้วโรคนี้นะครับก็สามารถป้องกันได้โดยเรานำสุนัขเนี่ยไปฉีดวัคซีนป้องกันก็คือพาไปหาสัตวแพทย์ตามคลินิกก็ได้หรือว่ามันจะมีโครงการที่ทางส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาออกหน่วยครับหรือกลางกรมปศุสัตว์เองเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนป้องกันเนี่ยความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงนะครับ
1: ครับ
7: จะเห็นว่าอย่างในต่างประเทศเดี๋ยวนี้ก็โดยเฉพาะในแอฟริกาและเอเชียก็ยังมีโรคนี้อยู่ค่อนข้างมากเช่นเดียวกันในส่วนของกรมปศุสัตว์ในส่วนของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับเราก็ได้รับความพระกรุณาครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมศรีสว่างควัฒนาวรคติยราชารีนะครับได้ท่านได้มีพระดำริให้ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับซึ่งก็เราคิดว่าเราตั้งเป้าหมายในปี2573หรือว่า2000คศ2030นะ2030เนี่ยเราจะปลอดโรคนี้ให้ได้กับในสัตว์นะครับ
1: ครับ
7: ซึ่งถ้าในสัตว์ปลอดได้ในคนก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าคนก็จะติดมาจากสัตว์โดยเฉพาะสุนัขครับ
1: ครับคือโรคนี้ติดจากสัตว์สู่คนถ้าเราสามารถระงับยับยั้งให้สัตว์เนี่ยไม่มีโรคนี้เนี่ยคนก็น่าจะปลอดภัยนะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงฮะโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ฮะ
7: ปีนี้ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็มีแนวโน้มที่เจอมากขึ้นนะครับเจอมากขึ้นในปีนี้โดยผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของคนก่อนนะครับผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็จัดถึง31สิงหาที่ผ่านมาก็10รายครับที่เราเจอที่ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้ข้อมูลก็จะพบที่ระยองโคราชสีมาจากเชียงเซาบนตากชลบุรีแล้วก็ศรีสะเกษ
1: ครับ
7: ซึ่งโดยความเสี่ยงเท่าที่ได้ร่วมกันสอบสวนโรคเนี่ยก็คือเมื่อโดนสุนัขกัดแล้วก็เกิดความประมาทนะครับเช่นเป็นคนเมาบ้างเป็นวัยรุ่นที่เวลาโดนกัดหรือโดนขวดนิดๆหน่อยๆก็คิดว่าไม่เป็นไรไม่จำเป็นต้องไปหาหมอหรือบางคนไปหาหมอแล้วเนี่ยฉีดแค่เข็มเดียวก็คิดว่ามันจะป้องกันได้จริงๆก็ต้องตามโปรแกรมที่ทางแพทย์ให้คำแนะนำนะครับ
0: ครับครับนะครับแล้วในส่วนปีนี้
7: ครับในครับ
0: ครับเชิญครับท่านครับ
7: กับในส่วนของสัตว์เองปีนี้เราเจอแบบ200กว่ารายครับก็จะเห็นว่าในสุนัขเนี่ยเจอเยอะสุด221ตัวละตอนเนี้ยเคสนะครับเป็นเคส
0: ครับ
7: แต่ว่าในที่สำคัญอีกอันนึงก็คือในโคเนี่ยเราเจออยู่24รายโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเวลาปกติแล้วเนี่ยเขาจะปล่อยเลี้ยงซึ่งสุนัขเนี่ย ที่เป็นโรคพิษสุนัขว่าชาวบ้านเจ้าของสัตว์อาจจะไม่รู้ก็จะไปกัดโดยที่เจ้าของไม่เห็นประมาณเนี้ยซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงว่ามันมีเชื้ออยู่ในพื้นที่หรือมีสุนัขที่เราอาจจะค้นหาโรคยังไม่เจอเวลาเขาเกิดเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเขาก็จะไปกัดตัววัวแล้วก็หลังจากนั้นวัวก็จะแสดงอาการนะครับเจออยู่ตั้ง24ตัวนะครับในปีนี้ตัวในแมวก็ยังเจอได้บ้างครับเจออยู่ตัวหนึ่งตัวแต่ช่วงนี้ผมเข้าใจว่าในแมวเนี่ยในปัจจุบันคนประชาชนก็ชอบเลี้ยงแมวก็อาจจะดูแลได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับก็เลยเอาไปฉีดวัคซีนแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงปล่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับก็จะทำให้โรคนี้ในแมวอาจจะเจอน้อยหน่อยครับแต่ในสุนัขยังเจอเยอะมากอยู่ครับ
1: ครับ
0: ครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีนี้ครับทางกรมปศุสัตว์เนี่ยมีการใช้คำว่า stronger together ทางกรมเองต้องการสื่อสารเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
7: stronger together เนี่ยคือในปีนี้แหละกรมปศุสัตว์เราได้เป็นเจ้าภาพในการจัดวันพิษสุนัขบ้าโลกนะครับแล้วในปีนี้เราก็เลยตั้งคำว่า stronger together ซึ่งก็ในภาษาไทยก็คือรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านั่นเองครับก็ถ้าจะหมดไปได้เนี่ยท่านก็ดูว่าจะหมดไปได้ไม่เฉพาะกรมปศุสัตว์หน่วยงานเดียวที่จะทำให้โรคปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปลอดไปจากประเทศไทยได้เรายังมีหน่วยงานของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบต.อบจ.เนี่ยส่วนนั้นเขาจะเป็นผู้ที่คอยดูแลควบคุมสุนัขทั้งสุนัขในที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของแล้วก็มีงบประมาณในการจัดสรรตัววัคซีนที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็มีเชลเตอร์ครับสถานกักกันที่สำหรับดูแลสุนัขจรจัดด้วยตรงเนี้ยเขาก็จะมีบทบาทภารกิจนี้ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็ต้องมีการค้นหาโรคในกรณีที่เมื่อมีคนถูกพิษสุนัขบ้ากัดซึ่งตรงเนี้ยเราก็เข้มแข็งด้วยกันอยู่แล้วครับ
1: ครับก็แสดงว่า
7: หน่วยงานหนึ่งก็จะมีของภาคประชาชนด้วยครับภาคประชาชนเนี่ยจะเห็นว่าในหน่วยงานที่เรียกว่า NGO ครับถ้าเข้าใจง่ายในหลายภาคประชาชนเนี่ยองค์กรภาคประชาชนเขาได้มีการมามีส่วนร่วมในการออกไปดูแลนำสุนัขมาทำหมันฉีดวัคซีนให้แล้วก็ไปปล่อยกลับคืนที่โดยเฉพาะสุนัขจรจัดอย่างเงี้ยตรงนี้ก็จะช่วยกันทำให้ลดโรคพิษสุนัขบ้าลงอีกอันหนึ่งที่สำคัญนั่นคือการเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับตรงนี้สำคัญมากอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าถ้าเกิดมีโรคพิษสุนัขบ้าหรือท่านเลี้ยงสัตว์เอาเริ่มจากท่านเลี้ยงสัตว์ก่อนสุนัขของท่านควรจะดูแลยังไงบ้างไปฉีดวัคซีนในตอนเริ่มเลี้ยงเนี่ยก็ต้องฉีดกระตุ้น2เข็มอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องฉีดทุกปีครับมันเหมือนกับเราแหละ
1: ครับ
7: มันต้องฉีดทุกปีเพื่อให้กับภูมิคุ้มกันเหล่านั้นมันอยู่คงอยู่ให้สามารถป้องกันโรคได้เพราะเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าสุนัขตัวไหนที่มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าแล้วมาสัมผัสกับสุนัขที่เราเลี้ยงม
1: ัน
7: ก็มีความเสี่ยงหมดครับครับผม
1: ครับก็เท่ากับว่าการทำงานเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับภายใต้
7: องค์กร
1: Stronger Together นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขต้องช่วยกันดูแล้วก็ในระดับชุมชนเนี่ยก็คือในส่วนของอบต.อบจ.ที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องช่วยกันดูรวมถึงภาคประชาชน NGO ต่างๆเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูในการกำกับดูแลสัตว์เลี้ยงในชุมชนนะครับแล้วก็คอยให้ข้อมูลต่างๆนะครับพูดถึงเรื่องของความรู้และความเข้าใจฮะเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าเห็นว่ายังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าที่เราได้พบบ่อยๆแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็บางท่านก็คิดว่าพอฉีดวัคซีนเข็มเดียวแล้วก็อาจจะไม่ติดเลยหรือว่าฉีดครั้งเดียวก็มีภูมิคุ้มกันได้ตลอดไปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็บางท่านเนี่ยเวลาเจอสุนัขหรือที่ไม่มีประวัติเนี่ยมากัดเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นพวกยาสมุนไพรหรืออะไรต่างๆก็โดยที่ไม่ได้ไปหาหมอตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่าสัตว์ตัวนั้นมีเชื้อหรือเปล่านะครับเพราะโดยจริงๆแล้วเกิดโดนสุนัขกัดเนี่ยถึงจะมีแผลข่วนหรือว่ามีอัดลึกอะไรเราต้องล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดนะครับล้างให้ให ไอ้ตัวแล้วก็รีบไปเข้าพบแพทย์โดยทันทีสิ่งเหล่านี้ครับก็ถ้าทุกคนเข้าใจได้ถูกต้องนะครับว่าการป้องกันเนี่ยนอกจากในตัวสัตว์แล้วในตัวเราเองเนี่ยก็อย่าประมาทนะครับตรงนี้ก็จะทำให้ลดโรคความลงพิษรักบ้านลงทั้งในคนและสัตว์ได้ครับ
0: ครับอย่างกรณีว่าเราถูกแมวขวัญสุนัขกัดหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการโดนจากสัตว์เนี่ยครับคุณหมอมีแนะนำไหมครับว่าเราควรสังเกตอาการของสัตว์ก่อนหรือว่าควรสังเกตอาการของตัวเราก่อนหรือว่ามีวิธีการยังไงในการทำอย่างแรกครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับตัวของทางคุณผู้ฟังเองครับ
7: คุณผู้ฟังครับถ้าในตัวท่านเองเนี่ยท่านต้องดูก่อนว่าถ้าโดนสุนัขกัดปุ๊บ ท่านก็ต้องรีบล้างแผลแล้วก็ด้วยน้ำสบู่รับแต่ด้วยน้ำสบู่ให้สะอาดมากๆแล้วก็รีบไปหาหมอในส่วนของสัตว์ที่ท่านที่กัดเนี่ยถ้าสัตว์ของท่านมีเจ้าของเป็นของท่านเองท่านก็ต้องกักเอาใส่กรงกักไว้เพื่อดูสัตว์สังเกตอาการนะครับแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ครับทางปศุสัตว์เองก็จะไปให้คำแนะนำกับท่านด้วยส่วนในสุนัขจรจัดที่อาจจะเป็นโรคเป็นพิษสุนัขบ้าเนี่ยท่านก็ต้องแจ้งทางกรมปศุสัตว์เช่นเดียวกันที่เราจะเข้าไปเพื่อที่จะไม่ได้ไปฆ่านะครับต้องอันนี้ต้องนำเรียนก่อนเราต้องไปดูเพื่อที่จะประเมินว่าสัตว์ตัวนี้มันเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าเราต้องมากักไว้โรคไว้เป็นเดือนนะครับเพื่อที่จะดูอาการของเขา
0: ครับ
7: ส่วนในสัตว์สุนัขของเราที่กัดที่โดนโรคพิษสุนัขบ้ากัดเนี่ยจริงๆดังสัตวแพทย์เนี่ยก็จะมีวิธีในการที่จะกระตุ้นภูมิคุ้มกันอย่างรวดเร็วก็ให้วัคซีนที่เข้มข้นขึ้นแล้วแต่ว่าตรงเนี้ยเจ้าของเองถึงจะรักสุนัขขนาดไหนถ้าโดนสุนัขมากกัด นะครับในสุนัขของเราโดนสุนัขมากกัดต้องห้ามสัมผัสห้ามเข้าใกล้เราต้องแยกออกชัดเจนเลยครับครับผม
1: ครับถ้าเราอยากให้ประเทศไทยเข้าใกล้เป้าหมายกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปมากขึ้นนะครับสิ่งที่เราต้องเร่งทำคืออะไรครับท่านฮะ
7: ภายในปี2030ใช่ไหมครับตามที่เรากำหนดไว้เนี่ยอันดับแรกก็คือเราจะต้องเพิ่มการครอบคลุมการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวให้ได้อย่างจริงๆตามมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลกก็จะกำหนดไว้ที่ 70% แต่เราอยากให้ได้มากกว่านั้นนะครับ 80-90% ซึ่งตรงเนี้ยทางกรมศุสัตว์ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคประชาชนเนี่ยก็ร่วมมือกันนะครับก็พยายามทำให้ได้มากที่สุดแต่ปัญหาก็อาจจะมีอยู่ในจุดที่เป็นสุนัขที่เป็นสุนัขจรจัดนะครับที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยตรงนี้การที่จะเข้าไปจับเข้าไปเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์เนี่ยก็อาจจะมีความยากลำบากมากขึ้นในปัจจุบันเนี่ยเรายังมีวิธีในการให้วัคซีนโดยการให้วัคซีนแบบกินแต่ว่าราคายังค่อนข้างสูง
1: ครับ
7: นะครับตัวนี้ก็จะเป็นข้อแรกนะครับที่เราจะต้องเอาวัคซีนเข้าสู่ตัวสัตว์หรือว่าให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันได้ในเขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู
1: ่ครับ
7: เขาเรียกภูมิคุ้มกันหมู่ประมาณสัก 70% ขึ้นไปครับ
1: ครับ
7: เรื่องที่สองก็คือสุนัขเราต้องบริหารจัดการประชากรนะครับให้เป็นระบบทั้งการทำหมันเพื่อควบคุมจำนวนสัตว์ไม่ให้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สัตว์ที่เป็นสัตว์ในชุมชนที่มีเจ้าของเนี่ยผมว่าจำเป็นที่จะต้องมีการขึ้นทะเบียน
1: ครับ
7: เพื่อที่เราจะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าเวลาสุนัขตัวนี้ไปกัดใครเนี่ยเราสามารถย้อนกลับไปเพื่อที่จะดูประวัติในการทำวัคซีนอะไรต่างทีนี้ทางอย่างของกรุงเทพมหานครเขาก็มีโครงการนี้อยู่นะครับแต่อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุม 100% ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆครับทีนี้ประการต่อมาคือเมื่อมีสัตว์ที่ต้องสงสัยเกิดในพื้นที่เนี่ยเราจะต้องรีบไปเฝ้าระวังสอบสวนโรคว่าสุนัขตัวนี้ไปกัดตัวไหนมาบ้างแล้วในพื้นที่นี้ไปกัดโคได้ไหมอย่างที่ผมนำเรียนในตอนต้นนะครับหรือว่าไปกัดคนอะไรมาบ้างตรงเนี้ยถ้าเราสามารถสอบสวนได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเกิดว่าสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจริงแล้วก็เราก็ต้องรีบเอามาตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งก็จะตรวจจากสมองนะครับซึ่งตัวนี้เราก็จะมีกรมปศุสัตว์เองเรามีห้องปฏิบัติการอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศนะครับก็เรียกว่ามีสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ครับ
1: ครับ
7: ซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะ คอยยืนยันผลว่าท่านสุนัขหรือโคหรือว่าแมวที่ส่งตรวจเนี่ยเป็นโรคพิษสุนัขมาก็ตรวจได้ภายในวันเดียวเขาก็ทราบผลนะครับทุกวันเนี่ยก็จะรวดเร็วมากแล้วก็จะได้ผลเหล่านี้ก็จะได้กลับไปที่พื้นที่เพื่อที่ได้ควบคุมโรคให้ได้ต่อไปครับ
1: ครับ
7: อีกเรื่องต่อมาก็คือสิ่งสำคัญนี่ผมว่าสำคัญที่สุดก็คืออยากจะย้ำเรื่องของประชาชนนี่แหละครับว่าต้องให้ความร่วมมือเลี้ยงสัตว์อย่างไรให้มีความรับผิดชอบมีความเข้าใจในโรคพิษสุนัขบ้าในการดูแลสัตว์นะครับว่าเมื่อท่านเลี้ยงแล้วท่านต้องพาสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคจริงๆวัคซีนก็มีหลายอย่างนะครับนอกจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็มีพวกโรคที่ทำให้สุนัขป่วยแล้วก็รักษาไม่ได้เช่นโรคไข้หวัดสุนัขโรคลำไส้อักเสบอะไรพวกนี้ครับก็ไปปรึกษาที่สัตวแพทย์ตามคลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ได้ซึ่งเขาก็จะให้คำแนะนำตรงเนี้ยเมื่อเราไปฉีดวัคซีนให้กับสุนัขของเราที่อย่างประจำนะครับเป็นตามโปรแกรมแล้วก็จะทำให้สัตว์ของเราเนี่ยก็ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็โรคอื่นๆด้วยครับ
1: ครับครับถ้าสัตว
7: ์
1: สุนัขหรือว่าแมวเนี่ยมีเจ้าของเนี่ยเราก็เบาใจส่วนหนึ่งยังไงก็เขาก็ต้องเอาพาไปฉีดนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสุนัขแมวจรจัดเช่นหมาสุนัขในวัดอย่างเงี้ยหรือบางคนเนี่ยเราจะเห็นภาพนี้บ่อยนะฮะเป็นห่วงเป็นใยสุนัขที่เดินตามท้องถนนเอาข้าวไปให้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้รับผิดชอบเขาในการที่จะพาเขาไปฉีดวัคซีนตรงนี้เราจะมีแนวทางยังไงฮะหรือว่าจะมีแนวทางอะไรในอนาคตเพราะดูแล้วเนี่ยแผนการเราดีมากเลยไม่ว่าจะเป็นการทำประวัติสุนัขฉีดวัคซีนออกหน่วยแล้วก็ทำหมันสุนัขจรจัดแล้วก็ให้ความรู้ประชาชนอันนี้มันครอบคลุมแล้วแต่ว่ามีอีกจุดนึงเนี่ยที่มันยังหลุดรอดจากแผนงานตรงนี้ก็คือว่าผู้ใจบุญที่นำอาหารไปให้สุนัขเนี่ยแล้วสุนัขนั้นมันกลายเป็นสุนัขที่ไม่มีคนดูแลแต่มันสามารถที่จะกลายเป็นสุนัขบ้าได้แล้วก็หมาที่อยู่ในวัดเนี่ยจะทำยังไงดีฮะเนี่ย
7: ก็ถือเป็นปัญหาสำคัญเหมือนกันครับที่เราพยายามที่อยากจะให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับว่าเราคือสุนัขเนี่ยที่ไปอยู่ที่วัดเนี่ยก็เกิดจากสุนัขที่เราไม่อยากเลี้ยงด้วย
1: ครับ
7: พอมันเลี้ยงออกมาแล้วมีลูกเยอะแล้วก็เราก็ไปทิ้งเป็นภาระให้กับวัด
1: ครับ
7: ก็ตรงเนี้ยหน้าที่ของมันก็คงไม่ใช่หน้าที่คนใดคนหนึ่งแต่ว่าโดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยที่เราทำกันก็คือทางของกรมปศุสัตว์เองเราก็ร่วมกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก
1: ็
7: จะจัดตั้งหน่วยไปทำหมันฉีดวัคซีนให้อย่างโดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะสนับสนุนวัคซีนแล้วก็เวชภัณฑ์ให้ของกรมเราเองเนี่ยจริงๆแล้วงบประมาณเราก็มีแต่ก็ไม่มากนะครับในการเราจะมีไว้สำหรับในกรณีที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในพื้นที่นั้นแล้วเราก็จะเอาไปตัววัคซีนเราก็จะเอาไปฉีดเพื่อที่จะป้องกันโรคเท่านั้นแต่ว่าวัคซีนหลักๆเนี่ยก็จะอยู่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกอันหนึ่งก็คือการให้อาหารสุนัขเนี่ยก็เข้าใจนะครับบ้านเราส่วนใหญ่เป็นเมืองพุทธก็เวลาเห็นสัตว์ที่ลำบากก็จะเอาอาหารไปให้ตรงเนี้ยก็ต้องร่วมกันนะช่วยกันนะครับว่าทำยังไงให้แต่ตอนนี้เรามีพยายามผลักดันให้มีเชลเตอร์ก็คือสถานที่เราจะเลี้ยง
1: ครับ
7: โดยที่จะเอาสัตว์เหล่านี้เข้าไปเลี้ยงให้เพื่อที่จะไม่เกิดความลำบากต่อผู้อื่นจะนำเรียนว่าถ้าเกิดสุนัขที่ท่านว่าท่านให้อาหารไปเนี่ยแล้วเกิดเขาไปกัดคนไปกัดผู้ที่สัญจรไปมาอันนี้ก็ถือว่ามันก็น่าเห็นใจคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับ
1: ต
7: อนนี้ก็คิดว่าในภาคประชาชนในภาคที่เราทำกันอยู่นี่แหละจะต้องเข้มแข็งสตรองเกอร์ทูเกเตอร์นะครับท่านเพื่อให้มันสำเร็จให้ได้ครับภายในปี2030ก็ต้องทำหลายอย่างร่วมกันครับท่านครับ
1: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะครับไม่ใช่ปัญหาของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะฮะหรือคนใดคนหนึ่งนะฮะแต่ว่าต้องร่วมไม้ร่วมมือกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยของเราแล้วก็หมดไปจากโลกนะครับวันนี้ทางรายการครับ ขอบคุณท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับนายสัตวแพทย์อุดมเจือจันทร์ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านอย่างสุขครับ
0: ขอบคุณครับ
7: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีคร
1: ับสวัสดีครับ ครับนี่คือร่วมพละรวมพลังร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้านะฮะ Strong Together นะครับวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก2569ครับเอาละครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับวันนี้จะมีการอภิปรายนะครับเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับ
0: ครับ
1: 70นะครับวาระที่2แล้วก็วาระที่3นะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็จะอยู่เรื่องของงบต่างๆเนี่ยที่กระทรวงขอจัดสรรจะเห็นว่าปีนี้มีการปรับลดงบในหลายกระทรวงนะครับพูดภาพรวมกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยงบประมาณทั้งหมดเนี่ยนะฮะถูกปรับลดทั้งหมดเนี่ย 11,162 ล้านบาทนะครับแล้วก็เอาไปเติมงบกลาง 6,044 ล้านบาทงบกลางเอาไปทำอะไรฮะ
0: ร
1: ับภัยพิบัติแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนนะฮะความมั่นคงของรัฐเยียวยาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติสาธารณภัยร้ายแรงหรือภาระเร่งด่วนของรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายนะฮะอันนี้คือเงินที่เอาไปอุดตรงนี
0: ้
1: นะฮะส่วนกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดนะฮะ5อันดับฮะกระทรวงแรกฮะอันดับ1กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฮะถูกปรับลดไป 3,000 กว่าล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นของกรมควบคุมมลพิษไป 3,000 ล้านบาทนะครับโอ้โดนปรับลดงบเยอะพอสมควร
0: อ
1: ันดับ2กระทรวงกลาโหมนะฮะถูกปรับลดลง 1,228 ล้านบาทอันดับ3แหมกระทรวงท่านนายกเลยฮะนึกว่าจะไม่โดนกระทรวงมหาดไทยฮะถูกปรับลดลง912ล้านบาทอันดับ4กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮะถูกปรับลดลง 626.9 ล้านบาทกระทรวงคมนาคมถูกปรับลดลง 626.2 ล้านบาทนะฮะอันนี้คือ5กระทรวงท็อป5ที่ถูกปรับลดงบนะฮะจริงๆมีอีกนะฮะแต่ว่าเอาแค่5กระทรวงก่อนนะครับจะมาพูด20กระทรวงเดี๋ยวเวลาไม่พอส่วนประเด็นข่าวนะก็มีงบกลางนะครับที่เราบอกว่าเอาไปเพิ่ม 6,000 กว่าล้าน 6,044 ล้านนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขชัดๆสสเขาก็เข้าชื่ออภิปรายแสดงความเห็นไอ้เราก็สงสัยเอ๊ะเอาเข้างบกลางเอาไปช่วยเหลือประชาชนป้องกันภัยพิบัติเยียวยาความเดือดร้อนประชาชนเอ๊ะแล้วมันผิดตรงไหนเขาก็บอกว่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตเพราะว่าคุณไปกู้เงินมาจำได้ไหมครับ400ล้านบาท400ล้านบาทเนี่ยเอ๊ะมันทับซ้อนกันหรือเปล่าเพราะว่ามันมีโครงการใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะวิกฤตความผันผวนของพลังงานเนี่ยที่ใช้งบเงินกู้ไปแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเอามาใช้ปนกับงบกลางเนี่ยมันซ้ำซ้อนหรือไม
0: ่
1: นะครับระหว่างเงินกู้ 200,000 ล้านกับงบกลางที่มีอยู่นะฮะแน่นอนฮะฝ่ายค้านเตรียมตั้งเป้าล็อกเป้าแล้วฮะไม่ว่าจะเป็นคุณอภิสิทธิ์คุณสิริกัญญาจากฝ่ายค้านนะฮะก็เตรียมประเด็นนี้แหละครับที่จะอภิปรายใน 2-3 วันนี้นะครับ
0: ครับยังไงวันนี้ก็ต้องติดตามกันนะครับ2-3 วันนะ7-8-9
1: ครับ
0: นะครับที่จะมีการอภิปรายงบดังกล่าวนะครับแต่ว่าบางกระแสเนี่ยก็มีการพูดว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอภิปรายงบที่3วันนี้เนี่ยอาจจะเป็นการซ้อมหรือเปล่า
1: ซ้อมแน่นอนฮะ
0: ซ้อมในเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ซ้อมว่าจะเรียกกระแสได้ไหมนะฮะอาจจะเป็นการโหมโรงเพื่อที่จะนำไปสู่การอภิปรายซักฟอกรัฐบาลต่อไปฮะ
0: ครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีการเป็นประธานในการประชุมสสของพรรคภูมิใจไทยโดยวาระสำคัญนะครับก็คือในเรื่องของการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นี่แหละนะครับสำหรับวาระ2แล้วก็วาระ3ในวันที่7และก็9กันยายนนี้แต่ว่าก็มีการจับตานะครับในการรับมือของทางสสฝ่ายค้านนะครับที่หากจะมีการออกนอกประเด็นในการพูดถึงเรื่องงบประมาณแต่ว่ามาใช้เป็นเวทีเนี่ยเป็นเวทีซักซ้อมนะครับสำหรับการซ้อมเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งก็มีหลายเรื่องด้วยกันนะที่ทางภูมิใจไทยก็จะต้องมีการเรียกว่ารับมือนะครับจากทางฝ่ายค้านเองไม่ว่าจะเป็นทั้งประเด็นหัวสวนะครับที่มีการตามมาตลอด
1: คือหัวสวเนี่ยผมงงมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
0: นี่ไม่ซ้อมไง
1: ซ้อมไม่คือยัตติอันไหนเนี่ยที่เสนอไปนะแล้วก็พูดเนี่ยนอกยัตติเนี่ยประธานเขามีสิทธิ์ไม่ให้คุณพูดสมมติผมอภิปรายงบกระทรวงนี้อยู่แล้วก็อยู่ดีๆไปเข้าเรื่องหัวสวเน
0: ี
1: ่ยเฮ้ยมันไม่เกี่ยวงบประมาณ
0: อันนี้ก็ไม่ได้จะยุ่งได้นะแต่ว่าอีกหนึ่งประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจก็คือ THAI Passport
1: ไทยเนี่ยยุ่งได
0: ้
1: แต่จริงๆอ่ะถามว่ายุ่งได้มากไหมเดี๋ยวนะฮะไทย AI Passport ใช้งบกระทรวง DE นะฮะ1,600 ล้าน ไม่ได้ใช้งบประมาณปี70นะ
0: ไม่ได้อยู่ในงบที่
1: ไม่ได้อยู่ในงบปี70ถ้าเกิดผมเป็นรัฐบาลผมก็จะพูดอย่างนี้นะ1หัวสวไม่เกี่ยวอะไรกับงบประมาณไอ้ไทย AI Passport ก็ใช้เงินของกระทรวง DE 1,600 ล้าน
0: ครับ
1: อ่ะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคือสอบท้องถิ่น
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับงบประมาณ
0: เกี่ยวไหมอ
1: าจจะเกี่ยวก็ได
0: ้นะครับอันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็มีการ
1: ใช่ไงก็งบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อไงไม่ใช่ขอไปในการจัดสอบไม่ใช่ซื้อนะฮะสอบ
0: ก็โยงได
1: ้โยงได้โยงได้เนี่ยโยงได
0: ้แต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการชี้แจงเรื่องงบประมาณอภิปรายเรื่องงบประมาณเนี่ยเรื่องเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องมากสักเท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่ายังไงก็ต้องเตรียมรับมือเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีการเตรียมการไว้ตั้งแต่แรกเนี่ยพอเจอเข้ามาจริงๆเนี่ยเราจะหาทิศทางเป๋ไปในสภาเลยก็ว่าได้นะ
1: คือประธานสภาเนี่ยต้องเข้มแข็งอ่ะต้องชัดแล้วก็ไม่ต้องคือประธานสภาเนี่ยต้องเป็นกลางด้วยนะครับ
0: ครับ
1: คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าประธานสภาจะมาจากพรรคไหนเพราะยังไงเนี่ยก็ต้องมามีพรรคสังกัดอยู่แล้วแต่ว่าเมื่ออยู่บนบัลลังก์สูงสุดตรงนั้นแล้วเนี่ยต้องมีความเป็นกลางทางการเมืองอันไหนเนี่ยที่มันไม่เกี่ยวกับงบประมาณเนี่ยก็จะต้องถูกตัดออก
0: ครับ
1: ไม่พูดนะฮะส่วนคนจะพูดเนี่ยก็อภิปรายในประเด็นเพราะยังมีอีกหลายประเด็นเนี่ยที่มันยังมีอีกหลายเวทีผมบอกเลยที ่คุณจะสามารถที่จะอภิปรายได้นะครับแล้วถ้าเกิดคุณอภิปรายในสภาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคุณก็ใช้การเมืองนอกสภาเป็นในโซเชียลก็ได้แต่ก็ต้องระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นเพราะเขาก็มีคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันโดยเฉพาะภาคประชาชนไปวิพากษ์วิจารณ์ต่อจากเขาไปแชร์ต่อจากเขาเนี่ยกรุณาตรวจสอบข้อมูลให้มันชัดเจนเสียก่อนนะครับส่วนภาคประชาชนเมื่อวานนี้นะครับแน่นอนแล้วฮะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีแนวทางในการที่จะตีกระแสเรื่องของหัวสวไม่ให้เงียบหายไปนะฮะคุณภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและหรือข้อโต้แย้งคณะที่36นะฮะหรืออนุ36ก่อนที่กกต.จะพิจารณาคดีหัวสวออกมานะครับอันนี้ผมใช้คำง่ายๆแล้วกันเพราะชื่อมันยาวนะฮะก็ออกมาบอกว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีข้อสังเกตแนวทางวินิจฉัยอาจสอดคล้องกับธงในทางการเมืองผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้กล่าวหาทั้งหมดอันนี้เหมือนกับว่าคุณผลิตเขาเห็นสำนวนแล้วนะฮะเพราะว่า36เนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
0: ครับ
1: ส่วนคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ฮะตั้งคำถามครับอันนี้น่าสนใจถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขาสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะ26ไม่ได้ถูกร้องเรียนที่ถูกเรียกไม่ได้ถูกเรียกให้มาชี้แจงอนุที่26ก็คืออนุที่บอกว่ามีการเปิดเผยออกมานะฮะโดยทางไอลอคุณเป๋าชื่ออะไรนะคุณยิ่งชีพยิ่งชีพจานนท์นะฮะก็บอกว่าอนุชุดนี้เนี่ยทำไมไม่ถูกเรียกมาชี้แจงและอนุ36เนี่ยมันกลายเป็นการรับฟังเลขานุการเนี่ยมาสรุปสำนวนนะครับหลักฐานต้นฉบับเป็นจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรง รวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายที่แคบเกินไปในระดับเป็นประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาผู้สมัครสว.อาจจะทำให้เชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองที่ตัดออกถูกตัดออกจากคดีนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตกับคุณจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรนะฮะอดีตกรรมการการเลือกตั้งนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งนะครับที่ทางพรรคประชาชนแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็สะท้อนความคิดเห็นออกมา บอกว่าเอ๊ะตรงนี้การเรื่องของหัวสวเนี่ยมันอาจจะมีจริงนะครับแล้วก็มันจะไปเชื่อมโยงกับพรรคการเมืองอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องฟังเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยมันยังถือว่าเป็นความเชื่อที่ยังไม่นำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมผมเชื่อว่าหลัง14เดือนนี
0: ้
1: หลังจากที่กกต.มีมติเนี่ยเราจะได้เห็นภาพชัดขึ้นนะฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยใครที่ถูกสั่งฟ้องและก็ส่งไปที่ศาลเนี่ยในประเด็นไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นเราคงได้เห็นความชัดเจนของเรื่องราวเหล่านี้กันฮะ
0: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับวันนี้จะมีการแถลงนะครับในประเด็นของการทวงคืนประเทศไทยนะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าจะมีการออกมาพูดยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะนำม็อบลงถนนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของจีนเทานะครับหรือว่าทุนเทาต่างๆนะครับก็ต้องติดตามกันในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์เดี๋ยวติดตามกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
8: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบ
9: ส ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
11: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
13: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
12: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
12: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
12: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
10: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
14: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 น.วันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
10: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
15: พันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภท จุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
10: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
16: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M บาร์ 10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กลองคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาท วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
10: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: Everyday English.
1: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยดร.พัชรีอิ่มศรี
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Everyday English รายการภาษาอังกฤษสำหรับทุกคนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษค่ะในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ฟังไปทดสอบตัวเองกันนะคะว่าเราเนี่ยมีความแม่นในการใช้ภาษาอังกฤษกันแค่ไหนนะคะในวันนี้ที่ฉันจะมีประโยคที่ผิดของภาษาอังกฤษมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็พอคุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยคุณผู้ฟังก็ลองสังเกตดูนะคะว่าเอ๊ะประโยคนี้เนี่ยผิดตรงไหนนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันก็จะเฉลยให้ทราบค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราให้เครดิตจากเว็บไซต์กันก่อนนะคะต้องขอขอบคุณเว็บไซต์นะคะ www.engvid.com นะคะสำหรับที่มาของประโยคเหล่านี้ค่ะค่ะในวันนี้นะคะดิฉันก็นำประโยคที่หลายๆคนเนี่ยเผลอใช้ผิดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราพูดภาษาไทยเนี่ยนะคะสาเหตุหนึ่งที่เวลาที่เราใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราใช้ผิดเนี่ยก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยภาษาอังกฤษภาษาไทยนั้นจะต่างกันนะคะก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เราใช้ภาษาผิดแล้วก็ประโยคนี้เนี่ยก็เลยจะเป็นอีกประโยคนึงที่เราหลายๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยใช้ผิดแล้วก็คุณครูไวยากรณ์ก็จะชอบเอามาออกข้อสอบเหมือนเดิมนะคะฉะนั้นถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาฟังรายการนี้อยู่นะคะก็ตั้งใจฟังประโยคนี้ให้ดีๆนะคะและจับให้ได้สิคะว่าประโยคนี้นั้นผิดตรงไหนนะคะดิฉันจะพูดประโยคนี้2ครั้งด้วยกันนะคะฟังดีๆนะคะ Although it was raining but we had a picnic Although it was raining but we had a picnic ได้ยินชัดใช่ไหมคะดิฉันพยายามพูดช้าๆชัดๆนะคะถ้าใครฟังได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินประโยคนี้นะคะแสดงว่าคุณผู้ฟังเนี่ยมีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้าจับได้ด้วยนะคะว่าประโยคนี้นั้นดิฉันที่พูดไปเนี่ยผิดตรงไหนก็แสดงว่าคุณผู้ฟังมีความถูกต้องในการใช้ภาษาอังกฤษก็แสดงความยินดีด้วยนะคะเอาละค่ะแน่นอนค่ะเฉลยนะคะประโยคนี้ผิดตรงคำว่า but ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราใช้คำว่า although นะคะคุณผู้ฟังคะมี although เมื่อไหร่อย่ามี but เด็ดขาดนะคะก็ไม่ต้องใช้ด้วยกันแล้วเพราะว่า although ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเขาสื่อถึงแต่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราก็ฝึกให้คล่องแคล่วเลยนะคะว่าถ้าใช้ although แล้วไม่ต้องมี but แล้วนะคะเรามาเฉลยกันเลยนะคะประโยคนี้ที่ถูกต้องก็จะกลายเป็น although it was raining we had a picnicAlthough it was raining, we had the picnic. ค่ะคุณผู้ฟังคะประโยคนี้นะคะถ้าเป็นการเขียนนะคะคุณผู้ฟังคะอย่าลืมมีคอมม่าด้วยนะคะที่หลังคำว่า raining. และแน่นอนที่สุดดิฉันก็อยากจะฝากในแง่ของการออกเสียงไว้ด้วยนะคะ A-L-T-H-O-U-G-H นะคะเวลาคุณผู้ฟังนะคะออกเสียงที่มี th นะคะอย่าลืมโผล่ไปลิ้นออกมานิดนึงนะคะระหว่างฟันบนกับฟันล่างนะคะดังนั้นเนี่ยคำนี้ก็จะออกเสียงแบบนี้นะคะ although นะคะค่ะก็ลองฝึกกันดูนะคะหากคุณผู้ฟังนะคะต้องการที่จะสอบถามหรือว่าแนะนำรายการนะคะก็ติดต่อพวกเราเข้ามาได้ค่ะที่0756720009นะคะหรือว่าจะอีเมลก็ได้ค่ะที่ ipathar@wu.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: Everyday English
3: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
5: หยุดการฆ่ากันทำลายวัฏจักรแห่งความรุนแรงสร้างแรงบันดาลใจผ่านการใช้สันติวิธีในฐานะทางเลือกและพยายามปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความหวังเพื่ออนาคตปัญหาคือกรณีศึกษานี้ช่วยให้เข้าใจแนวคิดสมานฉันท์อย่างไรด้วยเหตุนี้ แนวทางสมานฉันท์จึงจำเป็นต้องมุ่งสร้างสรรค์ความเป็นธรรมในสังคมลดช่องว่างระหว่างผู้คนที่ต่างกันส่งเสริมให้กลไกของรัฐทำงานด้วยความพร้อมรับผิด
6: ครอบครัวและประเทศชาติจะมีสุขสังคมจะมั่งคั่งถ้าคนไทยช่วยกันขจัดความขัดแย้งมาร่วมมือกันขจัดความขัดแย้งของคนไทยกันนะคะเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพ่อหลวงของปวงชน
5: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวท.สุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
7: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
8: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปพ.

0: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
1: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาคุณผู้ฟังค่ะก็วันนี้อยู่กับมุกค่ะออนปวีวงศ์วชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีรายการนี้สวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายนะคะส่งเสียงสดสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรค่ะผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3ค่ะคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการ

3รส121นะคะการออกใช้ธนบัตรขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการนำเงินกระดาษเนี่ยมาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งต่อมาเนาะในรัชกาลที่5ค่ะก็ได้มีการติดต่อไปยังบริษัทในประเทศอังกฤษเพื่อให้ออกแบบแล้วก็จัดพิมพ์ธนบัตรและใช้มาอย่างต่อเนื่องจนได้มีการออกพรบธนบัตรสยามอย่างเป็นทางการในวันที่7กันยายนปี2445นั่นเองค่ะโดยธนบัตรแบบนึงนี้มีทั้งหมด5ชนิดราคาก็คือ5บาท10บาท20บาท100บาทและ 1,000 บาทอ่ะ นะคะคุณผู้ฟังคะก็เล่าเรื่องความสำคัญอันนี้ไว้ด้วยค่ะทีนี้ในเรื่องของข่าวสารในพื้นที่วันนี้วันที่7กันยายนใครที่เดินทางมาแถวสวท.สุราษฎร์ธานีหรือว่าขุนทะเลเนาะอาจจะเจอรถติดอ่ะ นะคะวันนี้เนื่องจากเป็นวันซ้อมใหญ่ในเรื่องของการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะก็ซ้อมใหญ่วันนี้นะคะแล้วก็ไปรับจริงวันที่9กันยายนก็คือที่ราชภัฏนครศรีธรรมราชเนาะก็สลับกันมหาราชภัฏแต่ละที่ก็สลับกันไปนะคะแต่วันนี้มีซ้อมใหญ่เนาะ7กันยายนที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะขณะเดียวกันในห้วงเดือนนี้ยังมีอีกหนึ่งงานของการซ้อมรับปริญญาของมอสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังคะจะมีวันซ้อมใหญ่นะคะจัดที่มอสุราษฎร์นี่แหละค่ะวันที่20กันยายนนะคะแล้วก็มีการไปรับจริงที่หาดใหญ่ที่มอหาดใหญ่เนาะวันที่22กันยายนค่ะก็เอาเรามาให้ไว้2ท่านนี้เผื่อมีการเผื่อระยะเวลาในการเดินทางกันด้วยนะคะทีนี้ในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างค่ะยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟังคะไม่รอช้าเรามาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันเลยมาดูกันหน่อยว่าวันนี้ฟ้าฝนจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ค่ะแล้วก็ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยค่ะดูจะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 40% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะปะทิวสวีทุ่งตะโกและหลังสวนค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอพิปูนฉวางช้างกลางทุ่งสงร่อนพิปูนจุฬาภรณ์และชะอวดค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนคิริรัตนิคมพุนพินกาญจนดิษฐ์และดอนสักลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะจากพยากรณ์อากาศประจำวันมาติดตามข่าวสารในภาพรวมความเคลื่อนไหวของประเทศกันบ้างนะคะมาดูเรื่องของภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนหรือว่าวันนี้ค่ะ

0: ตอนนี้เนาะกำลังมีการในเรื่องของการประชุมนะคะสภาผู้แทนราษฎรคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็มีการพิจารณาเรื่องของอภิปรายร่างพรบงบประมาณปี2570ค่ะซึ่งไปอยู่ในการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรประจำวันนี้นะคะ7กันยายน2569ซึ่งเป็นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่27ปีที่1ครั้งที่5เป็นสมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษนะคะซึ่งระเบียบวาระการประชุมก็วันนี้แหละค่ะหลักๆก็คือเรื่องของงบประมาณปี70ด้วยเดี๋ยวยังไงติดตามกันได้ทุกช่องข่าวนะคะในเรื่องของการสรุปประเด็นสำคัญจากการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะขณะเดียวกันคุณผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้ค่ะก็เตรียมตัวเนาะในเรื่องของรัฐบาลค่ะจะมีการเตรียมโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันที่8กันยายนนี้โดยเฉพาะเนาะในพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดน่านด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องติดตามในพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่าตามมติครม.เนี่ยเมื่อวันที่25สิงหาคมปี69ค่ะเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี69โดยกำหนดเงินช่วยเหลือนะคะครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านก็จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้กับผู้ประสบภัยจำนวนกว่า 15,215 ครัวเรือนค่ะรวมวงเงินนะคะอยู่ที่ประมาณ136กว่าล้านบาทค่ะโดยกรมปภ.ค่ะก็ได้ส่งรายชื่อให้กับธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายนก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะระหว่างเวลาช่วง 02:00 ถึง 06:00 นเช้านะคะผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวก็สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะจึงขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันค่ะแล้วก็ทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันน่ะนะคะโดยที่อยู่อาศัยเนี่ยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะก็เอาเรื่องนี้มาเล่ากันให้ฟังกันด้วยนะคะทีนี้มาด้วยเรื่องของนายจ้างกันบ้างค่ะอันนี้เป็นการย้ำเตือนหลังจากที่มุกเตือนในรอบที่แล้วเนาะรัฐบาลได้ออกมาย้ำเตือนอีกครั้งนึงเตือนนายจ้างคนไทยค่ะห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเนาะในพื้นที่บ้านเรา3จังหวัดก็อาจจะมีพี่น้องแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานอยู่เยอะนะคะเลยย้ำว่าห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำอาชีพสงวนคนไทยค่ะซึ่งถ้าเกิดฝ่าฝืนกฎหมายเนี่ยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาทส่วนคนต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตก็จะโดนเหมือนกันปรับสูงสุด50,000บาทแล้วก็ถูกส่งตัวกลับประเทศนะคะเรื่องนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับสถานประกอบการนายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายโดยรัฐบาลได้แจ้งเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการค่ะรวมถึงประชาชนทั่วไปให้งดเว้นการจ้างงานโดยใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือว่าทำงานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานพาหนะเนื่องจากเป็นงานที่การกระทำที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายตามพรก.ค่ะการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวปี60นะคะซึ่งหากนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการเนาะรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเนี่ยมาทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำเนี่ยจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทค่ะต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนเนาะและหากกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับเนาะและหากถูกห้ามจ้างคนถูกห้ามเนาะก็จะจ้างห้ามจ้างคนต่างด้าวเนี่ยทำงานมาเป็นเวลา3ปีด้วยขณะเดียวกันค่ะกรณีที่เป็นแรงงานต่างด้าวหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วอะค่ะก็จะถูกส่งตัวไปนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีนั่นเองก็ย้ำเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะในกรณีของภารกิจนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะเมื่อห่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะถ้าเกิด อยู่ที่สุราษฎร์อาจจะเห็นเนาะใครไปแถวเซ็นทรัลก็อาจจะเห็นงานแต่งมีรถจอดเต็มมากมายเนาะนายกก็มาเป็นประธานในงานแต่งของรองประธานสวที่1นายเกรียงไกรนะคะก็เรื่องนี้เนาะก็เดี๋ยวมาติดตามกันต่อแต่เมื่อวานนี้ค่ะนายกก็ไปร่วมงานค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเป็นเกี่ยวกับไทยจีนความสัมพันธ์ไทยจีนนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเขาเรียกว่าเดี๋ยวมุกเล่าให้ฟังค่ะเมื่อวานนี้นายกได้ไปร่วมงานนะคะที่เรียกว่าเปิดงาน60ปีชมรม9สมาคมจีนย้ำไทยจีนพี่น้องสู่หุ้นส่วนสร้างอนาคตเชื่อมคนรุ่นใหม่ธุรกิจแล้วก็เทคโนโลยีไว้ด้วยกันค่ะเรื่องนี้นายกนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาชมรม9สมาคมจีนนะคะที่สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเนาะโดยนายกระบุค่ะว่าสมาคมจีนมีบทบาทสำคัญทั้งด้านธุรกิจการสร้างงานและการช่วยเหลือสังคมรวมถึงเป็นสะพานเชื่อมประชาชนไทยและก็จีนไปสู่โอกาสใหม่ค่ะโดยนายกกล่าวอีกว่าอนาคตความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยคือการเติบโตไปด้วยกันในโลกเศรษฐกิจใหม่ทั้งการค้าการลงทุน AI แล้วก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยรัฐบาลค่ะได้เดินหน้าความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับจีนผ่าน MOU 15ฉบับพร้อมเปิดสำนักงาน BOI ที่นครเฉิงตูเพื่อเชื่อมโยงการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญเช่นเซมิคอนดักเตอร์ AI หุ่นยนต์ยานยนต์และพลังงานพลังงานสะอาดค่ะทั้งนี้ค่ะยังอยากให้ความสัมพันธ์ไทยจีนในอนาคตเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงคนรุ่นใหม่ของทั้ง2ประเทศที่มองไทยและก็จีนเป็นพื้นที่สำหรับการลงทุนการสร้างธุรกิจนวัตกรรมแล้วก็เป็นการเติบโตไปด้วยกันนะคะโดยนายกได้กล่าวทิ้งท้ายค่ะว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันพร้อมต่อยอดความสัมพันธ์ที่มีอดีตร่วมกันเนี่ยสู่การเป็นหุ้นส่วนค่ะที่กำลังสร้างอนาคตร่วมกันเนาะเพื่อสร้างประโยชน์และก็ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศในระยะยาวนั่นเองแหละค่ะคุณผู้ฟังคะก็นั่นแหละค่ะอย่างที่มุกได้บอกไปเนาะก็เป็นภารกิจเดี๋ยววันนี้ก็มาติดตามกันต่อว่านายกมีภารกิจอะไรยังไงกันบ้างก็ติดตามได้ทุกท่องข่าวของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะทีนี้จากในเรื่องของภารกิจของนายกค่ะมาดูกันเรื่องของความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันบ้างคุณผู้ฟังคะอย่างที่ยังคงต้องติดตามกันนะคะกรณีที่ประกาศเตือนเพิ่มเติมจากกรมอุตุเนาะช่วงวันที่8ก็คือวันพรุ่งนี้ไปถึงวันที่19กันยายนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากกันนะคะแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยขณะที่ช่วงวันที่11ถึง13เนี่ยต้องจับตาหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณฟิลิปปินส์ซึ่งอาจจะมีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็เคลื่อนสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะจากสภาวะดังกล่าวนี้เองคุณผู้ฟังคะจะทำให้พื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตอนออกทำให้ภาคกลางเนาะรวมถึงตอนออกแล้วก็ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งค่ะอีกจุดที่ต้องจับตาก็คือช่วงวันที่11ถึง17นะคะอาจจะต้องติดตามเรื่องของพายุต่างๆที่อาจจะมาจากบริเวณฟิลิปปินส์เนาะหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังแต่จะไม่ใช่เสี่ยงตกหนักที่ภาคใต้เนาะแต่จริงๆด้วยภาคใต้เองเรายังคงต้องติดตามเรื่องของฝนฟ้าแล้วก็สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องอาจจะมีการเปลี่ยนอยู่ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวติดตามได้จากทุกช่องทางของเรารวมถึงติดตามได้ผ่านทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะมาดูข่าวสารในต่างประเทศกันบ้างค่ะอย่างที่มุกได้เกริ่นไว้นะคะคุณผู้ฟังคะอินโดนีเซียค่ะไปดูหลังจากที่มีภูเขาไฟเนาะเกิดการประทุ3คุณผู้ฟังคะวันนี้อินโดนีเซียเองมีการระงับการให้บริการเที่ยวบินค่ะของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอานักรากระค่ะเกิดการประทุซ้ำเนาะโดยเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ค่ะที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยาน7แห่งเป็นการชั่วคราวรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติฮูเซนซัตราเนการาในเมืองบันดุงค่ะและท่าอากาศยานนานาชาติราดินอินเทน2ในจังหวัดลำปุงบนเกาะสุมาตราและภูเขาไฟอานักรากระตัวค่ะเกิดการประทุเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานแล้วก็ลาวาเนี่ยออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและประทุซ้ำในวันอาทิตย์นะคะซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารเนี่ยตกค้างประมาณ 1.7 แสนคนและเที่ยวบินร่าช้าไปอีก 1,558 เที่ยวค่ะ ทางด้านของนายดุดีปุรวาคันธีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียก็กล่าวนะคะว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของประเทศรวมถึงเมืองเซมารังและก็เมืองสุราบายาบนเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องของเมื่อกี้ไปที่อินโดนีเซียกันแล้วเนาะก็ยังคงต้องติดตามรวมถึง เรื่องของ เขาเรียกว่าที่ อิหร่านเนาะแล้วก็สหรัฐเองยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องจากช่วงห่วงวันที่ผ่านมานี่แหละค่ะยังมีประเด็นที่อาจจะต้องดูนะคะแบบว่าสงครามยังมีการประกาศสงครามแล้วก็อาจจะมีการโจมตีในบางจุดในบางพื้นที่เข้ามาเพิ่มเติมแล้วด้วยตอนนี้คุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูกันต่ออีกสักเล็กน้อยค่ะในประเด็นที่ เกิดขึ้นในภาพรวมของต่างประเทศกันอีกสักหนึ่งข่าวคุณผู้ฟังคะเกี่ยวกับเรื่องของทางเรื่องของประธานศาลอาญานะคะระหว่างประเทศเนาะนางอานาคะอากาเนะค่ะให้คำมั่นว่าจะดำรงตำแหน่งประธานต่อไปแม้จะถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐนะคะโดยเรื่องนี้ค่ะสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นค่ะมีการรายงานอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทโมโกะค่ะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ที่ให้คำมั่นว่าเธอจะยังคงทำหน้าที่เป็นประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตค่ะที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางที่มิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางค่ะซึ่งทางด้านของนางซานาเอะทาคาอิจิค่ะท่านนายกของญี่ปุ่นเนาะก็กล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะนั้นเนี่ยไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรมนั่นเองค่ะก็เอาเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศแล้วก็ภาพรวมของโลกมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังขา9:32 ค่ะได้เวลาที่เราจะไปติดอาวุธติดความรู้เรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็ที่ใช้ในชีวิตประจำวันคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินจะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
1: ความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: จะมีความคิด
1: เรา
0: จะม
1: ี
0: ความ
1: ค
0: ิดเรา
1: เ
0: นาะ รับโอนเงินที่ได้มาจากการไปหลอกลวงคนอื่นมารับโอนเงินที่ได้มาจากการเล่นการออนไลน์หรือว่ารับโอนเงินที่ได้มาจากการฟอกเงินเจ้าของบัญชีเนี่ยก็อาจจะต้องร่วมรับผิดกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะครับหากเป็นกรณีที่เจ้าของบัญชีสามารถรู้หรือควรที่จะรู้ได้ว่าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยจะถูกนำไปใช้กระทำความผิดนั่นเองซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับการที่เราแค่คิดว่าเราเอาบัญชีไปให้เพื่อนให้พี่น้องให้ญาติยืมใช้เฉยๆใครๆก็ทำกันมันก็ไม่น่าจะเป็นอะไรใช่ไหมครับแต่เวลาที่ตำรวจเนี่ยเขาสืบเส้นเงินได้เนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าใครเป็นคนที่ทำความผิดใครเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวเขารู้แค่ว่าเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิดเนี่ยมันถูกโอนเข้ามาในเจ้าของบัญชีนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของบัญชีก็จะต้องเป็นคนรับผิดนั่นเองนอกจากโทษทางกฎหมายแล้วนะครับก็ยังมีผลร้ายอย่างอื่นตามมาด้วยอาทิเช่นบัญชีธนาคารของเราเนี่ยก็อาจจะถูกธนาคารอายัดทำให้เราเนี่ยไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เลยการที่จะไปขอเปิดบัญชีใหม่ก็เป็นเรื่องที่จะยากขึ้นเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาก็อาจจะเอาชื่อของเจ้าของบัญชีเนี่ยขึ้นบัญชีดำมาไว้แม้กระทั่งที่เราจะไปสมัครงานนะครับก็จะเจอว่าเราเนี่ยมีรายงานประวัติการกระทำความผิดในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะขอเตือนไว้เลยนะครับว่าอย่านำบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปให้คนอื่นใช้ง่ายๆหากมีบุคคลอื่นเนี่ยมาขอให้รับโอนเงินแทนให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพนะครับอย่าเอาชื่อของเราเนี่ยไปติดคุกแทนคนอื่นเขา

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็เป็นการพูดถึงเรื่องของบัญชีม้าเนาะโดยได้รับเกียรติค่ะจากคุณณัชวิทย์ค่ะพิทักษ์กิจนรกรนะคะอัยการจังหวัดผู้ช่วยสำนักงานอัยการจังหวัดลำพูนค่ะก็มาให้ข้อมูลเรื่องนี้ไว้เป็นอย่างดีเลยละค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะรับชมรายการย้อนหลังเนาะก็สามารถค้นหาค่ะคำว่า3นาทีกับรายการแผ่นดินนะคะได้ผ่านทาง Facebook หรือว่า YouTube เนาะใช้ชื่อเดียวกันนี้นะคะหรือว่าอยากจะมีคำถามคำปรึกษาเพิ่มเติมก็สามารถโทรปรึกษาสายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานในการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันเพื่อขอคำปรึกษานะคะ9:37ค่ะได้เวลาที่เราจะมาลงสนามข่าวท้องถิ่นของเรากันในพื้นที่3จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนอื่นทักทายคุณผู้ฟังเนาะที่รับฟังกันทางผ่าน Facebook Live ด้วยรวมถึงฟังวิทยุด้วยนะคะทักทายพี่สมภพแพ้ทองค่ะพี่กนิกานิจฉัยพี่พงศักดิ์สันติธารยนต์ด้วยนะคะสวัสดีพี่พงศักดิ์ด้วยค่ะก็มาคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในภาพรวมของ3จังหวัดเริ่มที่กันที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะก็ในวันหยุดเนาะก็มีกิจกรรมมากมายที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะไปที่ประเด็นแรกกันก่อนค่ะช่วงวันที่5กันยายนเนาะชุมพรจัดงานอันซีนไทยๆชูเสน่ห์วัฒนธรรมประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะโดยนายทวีปไทยสวีค่ะนายอำเภอสวีเนาะเป็นประธานค่ะในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้และการประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีค่ะก็จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างนะคะซึ่งในมุมมองการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยสิ่งที่ทำให้พื้นที่หนึ่งมีคุณค่าและแตกต่างไม่ได้อยู่ที่สถานที่เพียงอย่างเดียวค่ะแต่อยู่ที่ว่าเมื่อผู้คนเดินทางมาถึงแล้วพวกเขาได้เรียนรู้อะไรได้เข้าใจผู้คนและวิถีของพื้นที่มากเพียงใดมีประสบการณ์อะไรที่จะทำให้จดจำสถานที่นั้นได้เพราะฉะนั้นค่ะการสร้างการรับรู้ให้กับประตูมหาสมุทรเนาะจึงควรเดินไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจต่อชุมชนบ้านบ่อคาทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นถึงความเชื่อมโยงค่ะระหว่างสถานที่กับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และมองเห็นคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ได้พบเห็นนี่คือประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญในการทำอย่างไรให้คนรู้จักพื้นที่มากขึ้นโดยที่คุณค่าของพื้นที่ก็ยังคงอยู่และทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริงค่ะทางด้านของนางจุธารัตน์แพรวงจีนค่ะรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็เปิดเผยเนาะว่าอย่างกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยได้ดำเนินนโยบายที่ชื่อว่าอันซีนไทยๆค่ะเพื่อค้นหาและก็คัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์จาก76จังหวัดทั่วประเทศทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า Look to Rich ค่ะจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนำคุณค่าความเป็นไทยทั้งเดิมเนี่ยมาเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยและต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่ผู้แก่พื้นที่นะคะแล้วก็ชุมชนนั่นเองซึ่งสำหรับจังหวัดชุมพรค่ะประตูมหาสมุทรชุมชนบ่อคาเนาะก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดภายใต้อันซีนไทยๆค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจึงได้กำหนดโครงการนี้ขึ้นเนาะเพื่อนั่นแหละค่ะเผยแพร่เรื่องราวซึ่งภายในโครงการเนี่ยก็มีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมตามล่าขุมทรัพย์บ้านบ่อคาการเก็บภาพประทับใจประตูมหาสมุทรเนาะรวมถึงการจัดทำคลิปวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์รวมถึงออกแบบให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มาสัมผัสพื้นที่อย่างใกล้ชิดค่ะชมสถานที่สำคัญเรียนรู้เรื่องราวแล้วก็วิถีชีวิตของชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆอาจจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้กับผู้ที่มาเยือนนั่นเองแหละค่ะคุณผู้ฟังขาก็เนาะเอาข่าวสารมาเล่าให้ฟังกันแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้ค่ะในเรื่องของจังหวัดชุมพรเองนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนาะได้มีการแสดงความยินดีในเรื่องของการประกาศผลการคัดเลือกชุมชนองค์กรแล้วก็อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะซึ่งในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนี่ยถ้าเกิดแบ่งเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นก็จะเป็นชุมชนคุณธรรมบ้านหัวถนนหมู่ที่9ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะส่วนองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นได้แก่สำนักงานการส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดค่ะอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น
คืออำเภอเมืองนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะไปเข้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินั่นเองค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งงานดีๆนะคะที่เกิดขึ้นเนาะแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะคุณผู้ฟังขาก็เล่ากันเรื่องนี้นั่นเองค่ะจากจังหวัดชุมพรค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังขาในพื้นที่ของข่าวสารเนาะที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ต้องติดตามกันนะคะเริ่มต้นที่รองผู้ว่าเอกชัยเปิดงานแลน้ำแลงามน้ำตกค่ะภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกชัยสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ไปร่วม งานดังกล่าวเนาะซึ่งจังหวัดเองค่ะถือเป็นพื้นที่ที่มีทุนทางการท่องเที่ยวเนี่ยอันหลากหลายทั้งทรัพยากรธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปะประเพณีวิถีชีวิตภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและความเข้มแข็งของชุมชนโดยเฉพาะตำบล น้ำตกค่ะอำเภอทุ่งสงอันมีจุดเด่นและก็มีศักยภาพที่สามารถยกระดับเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างมีคุณภาพหากได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบและเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดค่ะได้บูรณาการความร่วมมือกับอำเภอเนาะองค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำตกแล้วก็หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะรวมถึงชุมชนด้วยเนาะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับชุมชนได้นำเสนอเสน่ห์แล้วก็ตัวตนของชุมชนเชื่อมโยงทรัพยากรในท้องถิ่นค่ะสู่กิจกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างคุณค่าแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลและยกระดับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยโดยภายในงานก็มีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะการนำเสนอสินค้าชุมชนอาหารพื้นถิ่นการเสวนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนการเดินแบบผ้าพื้นถิ่นภายใต้แนวคิดผ้างามผ้าถิ่นเสน่ห์เมืองนครตลอดจนการแสดงศิลปะประเพณีแล้วก็ดนตรีเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้แล้วก็ความภาคภูมิใจและก็ความประทับใจแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังขาข่าวสารในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรมวาสบิวดาได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการนครศรีธรรมราชเปิดงานมอลิดกลางตำบลโพทอง 5-6 กันยายนที่ผ่านมาที่มุสลิมะนครแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงก็มีการมาร่วม งานกันอย่างคับคั่งนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาที่มัสยิดดารุนอิบาดะค่ะที่อำเภอท่าศาลานะคะนางสาวสบิดาไทเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้นายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีเมาลิดกลางที่ตำบลโพทองค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะรวมถึงพี่น้องประชาชนมาร่วม งานกันอย่างคับคั่งค่ะซึ่งการจัดงานเมาลิดกลางตำบลโพทองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระจริยวัตรอันงดงามและคำสอนของศาสดามูฮัมหมัดซึ่งให้ความสำคัญกับการสร้างความรักความสามัคคีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมโดยในส่วนของมุสลิมะหรือว่าสตรีมุสลิมนั้นมีกิจกรรมสัมมนามุสลิมะทั้งในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนค่ะรวมถึงผู้นำชุมชนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนารวมถึงพี่น้องประชาชนชาวมุสลิมในพื้นที่ด้วยนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูกันต่อค่ะทางด้านของดร.หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรค่ะได้มาเป็นประธานในพิธีปิดทองฝังลูกมินิตวัดศรีสมบูรณ์หรือว่าวัดหอยรากนะคะเรื่องนี้ค่ะก็ได้มาร่วมในพิธีดังกล่าวโดยมีพระราชวัตรคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็เข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งสำหรับวัดศรีสมบูรณ์เนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปากพนังนะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะเป็นวัดราชค่ะสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายภาค16ขึ้นทะเบียนวัดเมื่อปี2300ค่ะตั้งอยู่ในอำเภอปากพนังฝั่งตะวันตกซึ่งเดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกว่าวัดหอยรากตามชื่อของหมู่บ้านค่ะต่อมาก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อวัดศรีสมบูรณ์ส่วนในตำนานก็เล่านะคะว่าวัดนี้เนี่ยเดิมชื่อวัดสะดกค่ะและเปลี่ยนมาเป็นวัดหอยรากเดิมเคยตั้งอยู่ในบริเวณทุ่งนาในยุคพ่อท่านเจิมเป็นเจ้าอาวาสซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีพระครูโอภาสวรเวทดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสในครั้งนี้นั่นเองนะคะมาดูกันต่อค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรื่องของการจัดพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองคอนนะคะก่อนจะจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
โดยเรื่องนี้คุณผู้ฟังคะจังหวัดนะคะนำโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของทางฝ่ายสงฆ์แล้วก็จังหวัดฝ่ายคารวาสก็นำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ไปเป็นประธานนะคะในพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เบิกฤกษ์เบิกชัยก่อนการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10แล้วก็งานกาชาดของจังหวัดค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็พุทธศาสนิกชนเนี่ยร่วมงานกันอย่างคับคั่งนะคะซึ่งสำหรับศาลหลักเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชถือเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชเบื้องกลางเป็นศาลทรงเหมราชลีลาและก็เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองและแวดล้อมไปด้วยศาลจตุโลกบาลรักษาเมืองทั้ง4โดยเมื่อวันที่3สิงหาคมปี2530ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจิมยอดชัยหลักเมืองณพระตำหนักจิตรดารโหฐานค่ะและต่อมาเมื่อวันที่16มิถุนายนปี2543พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันในขณะดำรงพระราชอิสริยยศนะคะเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารค่ะก็เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์นะคะทรงประกอบพิธีเปิดหลักศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการขึ้นนั่นเองค่ะครบถ้วนจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังขามากันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่ต้องติดตามกันนะคะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกกมธ.การปกครองลงพื้นที่เกาะสมุยค่ะไปตรวจปัญหาเรื่องของนอมินีแล้วก็ธุรกิจต่างด้าวและจัดระเบียบสังคมค่ะโดยเรื่องนี้นำโดยนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะคะให้การต้อนรับเนาะนายธนยศทิมสุวรรณค่ะประธานคณะกรรมาธิการการปกครองพร้อมคณะกรรมาธิการการปกครองสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยและก็อำเภอเกาะพะงันนะคะโดยในเวลา 13:30 นค่ะที่ว่าการอำเภอเกาะสมุยและก็คณะกรรมาการก็ได้รับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยมีนายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายอมรช่วยค่ะชุมช่วยค่ะนายอำเภอเกาะสมุยนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และก็ปัญหาสำคัญในพื้นที่ประเด็นที่มีการหารือครอบคลุมปัญหาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ผ่านตัวแทนหรือว่านอมินีค่ะการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการออกเอกสารสิทธิ์ที่อาจจะรุกรำพื้นที่ป่าไม้หรือว่าที่ดินของรัฐการประกอบธุรกิจนะคะโรงแรมแล้วก็ที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมถึงการขยายตัวของธุรกิจผิดกฎหมายปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตลอดจนการจัดระเบียบสถานบริการและการดูแลด้านความมั่นคงในพื้นที่ท่องเที่ยวค่ะจากนั้นช่วงเวลาประมาณ 15:30 นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่สังเกตการจุดสำคัญในตำบลบ่อผุดนะคะโดยหนึ่งในที่ที่ตรวจสอบก็คือเป็นหมู่บ้านอิสราเอลหรือว่าทียาดวิลล่าหมู่ที่1ค่ะซึ่งเคยมีกรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเข้าไปดำเนินจับกลุ่มชาวต่างชาติจากกรณีที่ใช้สถานที่ดังกล่าวลักลอบสอนหนังสือโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งการดูงานในครั้งนี้ภาพรวมมีเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลและก็ข้อเท็จจริงจากพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาและก็จัดทำแนวทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดระเบียบสังคมการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงการดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ประกอบการและก็นักท่องเที่ยวพร้อมสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวของเกาะสมุยและเกาะพะงันให้เติบโตอย่างเป็นระบบนั่นเองค่ะก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกไปเนาะยังคงต้องติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะจังหวัดเองเนี่ยได้ผู้ว่าได้มีการเปิดเผยแล้วค่ะว่าจังหวัดของเราได้มีการเนาะจัดงานหนีซ่อนสู้สร้างการตระหนักรู้ยกระดับความปลอดภัยแล้วก็คุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนนะคะซึ่งเรื่องนี้เองค่ะจังหวัดเปิดปฏิบัติการ Operation 90เรื่องของโรงเรียนกันก่อนแล้วก็มีหลากหลายกิจกรรมในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยเนาะเอาที่หนีซ่อนสู้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านผู้ว่าเองก็เปิดเผยค่ะว่าจังหวัดเนี่ยได้จัดกิจกรรมอบรมการสร้างความตระหนักรู้และเตรียมความพร้อมตามหลักยุทธวิธีความปลอดภัยหนีซ่อนสู้ให้แก่คณะครูนักเรียนค่ะโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกว่า 1,000 คนเพื่อสร้างการตระหนักรู้ค่ะการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
แล้วก็การควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาและให้นักเรียนมีความตระหนักรู้ความเข้าใจค่ะหลักการปฏิบัติตามหลักสากลสามารถนำความรู้ที่ได้รับเนี่ยไปปรับใช้ในการปกป้องตัวเองเอาชีวิตรอดแล้วก็ช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมาดูกันต่อในเรื่องของยาเสพติดกันบ้างอย่างที่มุกได้เกริ่นไว้มีการเปิดปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่านยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะจังหวัดมีการร่วมการจัดตั้งจุดสกัดคุมเข้มอาวุธปืนและก็ยาเสพติดนะคะเรื่องนี้นายสุชาวทูมุโมสิกค่ะนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีก็ได้เปิดเผยว่าจังหวัดเนี่ยได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรขุนทะเลเปิดปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะโดยได้ร่วมกันตั้งจุดตรวจจุดสกัดนะคะรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านและก็ชุมชนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยคุมเข้มอาวุธปืนยาเสพติดป้องกันเหตุรุนแรงและก็อาชญากรรมในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะซึ่งผลการปฏิบัติเนาะในเรื่องของตรวจเนี่ยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเนาะจากการขอเข้าไปตรวจค้นค่ะทั้งตัวบุคคลแล้วก็ยานพาหนะเนาะที่สัญจรเข้าออกพื้นที่ค่ะก็ไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดและสิ่งของผิดกฎหมายก็ไม่พบนะคะซึ่งเหตุการณ์ในภาพรวมทั่วไปก็ปกติอย่างไรก็ตามจะมีการดำเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยค่ะมาดูกันต่อค่ะประเด็นเรื่องของคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าประชาสัมพันธ์การยื่นขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเนาะเรื่องนี้นายวรศิษฐ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เปิดเผยค่ะว่าคลังจังหวัดได้ลงพื้นที่เดินหน้าประชาสัมพันธ์การยื่นขอแก้ไขข้อมูลของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69หลังมีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปเมื่อสิ้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะโดยมีการย้ำเตือนอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดเนาะสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของโครงการได้ทั่วถึงและเข้าใจอย่างถูกต้องโดยจังหวัดเนี่ยมีผู้ลงทะเบียนรวมกว่า 218,000 รายค่ะซึ่งหลายรายอาจจะยังเข้าใจผิดในรายละเอียดอยู่จึงย้ำว่าพี่น้องประชาชนสามารถยื่นขอแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้โดยเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปค่ะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ในเวลาราชการนั่นเองคุณผู้ฟังคะมากันต่อที่เรื่องของจังหวัดค่ะได้ออกหน่วยให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงคนชราแล้วก็ผู้พิการนะคะโดยเรื่องนี้นายจุมพจน์อนัชชัตสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เปิดเผยว่ากลุ่มงานทะเบียนแล้วก็บัตรสำนักงานทะเบียนอำเภอเมืองได้ร่วมกับศูนย์บริหารการงานทะเบียนภาค8นะคะไปลงพื้นที่ค่ะออกหน่วยให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ป่วยติดเตียงคนชราผู้พิการที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยผลการดำเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะได้รับความร่วมมือและการอำนวยความสะดวกเนาะเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตำบลบางชนะทางผู้ใหญ่บ้านค่ะแพทย์ประจำตำบลแล้วก็สารวัตรกำนันจึงสามารถออกบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็มอบถุงยังชีพให้กับพี่น้องในครัวเรือนต่างๆได้สำเร็จแล้วก็ลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังขาทั้งในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่ยังติดตามรับฟังกันเนาะผ่านทางเพจ Facebook ของสวทสุราษฎร์ธานีด้วยทักทายน้องต้นน้ำปรมินทร์นิรโสด้วยนะคะรวมถึงทุกท่านที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุของเราค่ะทีนี้มุกอยากจะเล่าอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของกพ.ค่ะกรณีที่ข้าราชการเนาะหลังจากมีการออกประกาศมาเพิ่มเติมนะคะมีการระบุชัดค่ะในเรื่องของการชะลอการกำหนดตำแหน่งแต่ไม่ใช่การชะลอการเลื่อนลำดับของข้าราชการเนื่องจากเรื่องนี้มีความเข้าใจผิดอยากจะย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟังคะโดยกพ.ค่ะได้มีการระบุอย่างชัดเจนถึงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการนะคะซึ่งตามมติของครม.เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการในการชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือว่าปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงค่ะแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นกล่าวคือมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือว่าปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือว่าค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการเนี่ยทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจของโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนของภาครัฐ
ทั้งนี้ค่ะสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือว่าแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราชการสามารถดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับข้าราชการได้ตามปกติตามหลักเกณฑ์และก็วิธีการที่กพ.กำหนดหากส่วนราชการมีตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ตัวอย่างเช่นค่ะยกตัวอย่างง่ายๆส่วนราชการมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้แล้วแล้วก็ตำแหน่งดังกล่าวเนี่ยว่างอยู่ส่วนราชการก็สามารถดำเนินการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการผู้ที่มีคุณสมบัติหรือว่าเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษได้ตามหลักเกณฑ์และก็วิธีการที่กพ.กำหนดโดยไม่ถือว่าเป็นการกรณีที่ถูกชะลอตามมาตรการนี้ค่ะเนื่องจากไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่นะคะโดยมาตรการดังกล่าวค่ะไม่ได้จำกัดสิทธิหรือว่าปิดกั้นความก้าวหน้าของข้าราชการแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมทั้งเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้มีความเหมาะสมนะคะและก็สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศด้วยทั้งนี้ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายเนี่ยและนโยบายกำลังคนภาครัฐกำหนดนะคะให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไว้ก่อนในปีงบประมาณปี70สำนักงานกพ.ก็จะติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินมาตรการปฏิรูประบบบริหารราชการเนี่ยจัดการกำลังคนภาครัฐในภาพรวมเพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไปนั่นเองค่ะเอาย้ำกันเรื่องนี้เพราะหลายคนก็มีความกังวลด้วยนะคะ9:58 นค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะของรายการคุยข่าว9 โมงของเราวันนี้นะคะมุกค่ะออนบวีวงวชิราพร้อมกับทีมช่างเทคนิคจากทั้ง6สวทของเราต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะคะแล้วก็กลับมาพบกันใหม่เนาะในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาประมาณ9:00 นถึง10:00 นโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกเข้าบัญชีวันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี้
7: นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
8: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะคะกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางหน้าคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM ได้ด้วยนะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้AM 1242กิโลเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งในการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เร่งจัดระเบียบ Data Center โดยการสั่งรวมข้อมูลภายใน1สัปดาห์และตั้งอนุ4ชุดด้วยกันนะคะในการวางหลักเกณฑ์ปฏิบัติภายใน1เดือนค่ะและมีประเด็นข่าวสารของทางด้านนายประเสริฐนะคะที่ได้เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้และดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอดำรงชีวิตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะบทความจากสิงห์ทอสู่ระบบวัฒนธรรมที่มีชีวิตนะคะเมื่อชุดไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะเมื่อประเทศไทยนะคะได้เสนอชุดไทยในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อทางองค์การยูเนสโกนะคะสิ่งที่คนไทยควรที่จะทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะผู้ฟังขาก็คือสิ่งที่กำลังจะนำเสนอไม่ได้มีเพียงแค่ชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะคะในฐานะของเครื่องแต่งกายที่มีความงดงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงเรื่องขององค์ความรู้ภูมิปัญญาแล้วก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตของคนไทยนะคะโดยชุดไทยค่ะเปรียบเสมือนภาพสะท้อนของวัฒนธรรมไทยที่เชื่อมโยงผู้คนหลายรุ่นเข้าไว้ด้วยกันนะคะตั้งแต่กระบวนการการผลิตผืนผ้าการทอการย้อมสีการปักการออกแบบการตัดเย็บตลอดไปจนรูปแบบของแนวทางในการสวมใส่ให้เหมาะสมกับโอกาสแล้วก็ประเพณีนั่นเองค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะผู้ฟังขาก็ล้วนที่จะเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์และการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษมาสู่คนในรุ่นปัจจุบันนั่นเองค่ะเบื้องหลังความงดงามของผ้าไทยผืนหนึ่งนะคะมีเรื่องราวของผู้คนเป็นจำนวนมากเลยค่ะทั้งช่างทอผ้าช่างย้อมช่างปักช่างตัดเย็บนักออกแบบ

0: วมใส่ยังคงทอผ้ายังคงสร้างสรรค์ลวดลายใหม่ๆนะคะแล้วก็ยังคงถ่ายทอดทักษะเหล่านี้ให้คนรุ่นต่อไปวัฒนธรรมก็จะไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงแค่พิพิธภัณฑ์หรือว่าหนังสือประวัติศาสตร์นะคะนี่คือหัวใจสำคัญค่ะของคำว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตนะคะเพราะว่ามรดกที่มีชีวิตไม่ได้หมายถึงเพียงแค่สิ่งที่คนรุ่นก่อนส่งต่อมาให้เรานะคะแต่หมายถึงสิ่งที่คนในปัจจุบันเนี่ยยังคงนำมาใช้ปรับนะคะปรับเปลี่ยนสืบทอดแล้วก็สร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับบริบทของสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยการยังคงรักษารากฐานและคุณค่าดั้งเดิมเอาไว้นะคะการก้าวเข้าไปสู่เวทีระดับโลกค่ะไม่ได้บอกแค่ให้โลกเนี่ยได้รู้ว่าความสวยงามของชุดไทยเท่านั้นนะคะแต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของผู้คนภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังของผืนผ้านี้นะคะเป็นการสะท้อนที่เห็นว่าวัฒนธรรมไทยเนี่ยยังคงดำรงอยู่ผ่านมือของนายช่างผ่านวิถีของชุมชนแล้วก็ผ่านคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสานต่อและต่อยอดนั่นเองค่ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการรักษามรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นมีส่วนร่วมได้นะคะตั้งแต่การเลือกใช้ผ้าไทยเลยนะคะไปจนถึงการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชุมชนการเรียนรู้เรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นไปจนถึงการส่งต่อความรู้แล้วก็คุณค่าเหล่านี้นะคะให้กับคนในรุ่นต่อไปและท้ายที่สุดแล้วค่ะชุดไทยก็ไม่ได้มีเพียงแค่คุณค่าในฐานะของเสื้อผ้าที่งดงามเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเรื่องราวของคนเรื่องราวของความรู้งานฝีมือวิถีชีวิตที่ถักทอรวมกันเป็นวัฒนธรรมนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเราได้สวมใส่และยังคงสร้างสรรค์ส่งต่อวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะก็ไม่เป็นเพียงแค่มรดกจากอดีตเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นระบบวัฒนธรรมที่มีชีวิตนั่นเองค่ะที่มีการเติบโตแล้วก็เดินทางต่อไปกับคนไทยในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะบทความจากสิงทอสู่ระบบวัฒนธรรมที่มีชีวิตเมื่อชุดไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายนะคะแต่คือภูมิปัญญาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้เร่งจัดระเบียบ Data Center สั่งรวมข้อมูลภายใน1สัปดาห์นะคะโดยการตั้งอนุ4ชุดวางเกณฑ์ปฏิบัติภายใน1เดือนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อพบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของ

0: ำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8.ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.
1: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนายกรัฐมนตรีค่ะเร่งจัดระเบียบ Data Center สั่งรวมข้อมูลภายใน1สัปดาห์นะคะและตั้งอนุ4ชุดด้วยกันในการวางเกณฑ์ปฏิบัติภายใน1เดือนนะคะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะโดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญนะคะที่รองรับการจัดเก็บแล้วก็การประมวลผลข้อมูลของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและรวมไปถึงเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยหลังพบข้อกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ในชุมชนเมืองแล้วก็ผู้ประกอบการบางรายก็อาจจะใช้ช่องว่างของกฎหมายได้นะคะทางภาครัฐก็เลยต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center การคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหากกำหนดทิศทางได้อย่างเหมาะสมค่ะประเทศไทยก็จะสามารถใช้ประโยชน์ในโอกาสการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพเลยนะคะและก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมของภูมิภาคซึ่งทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมากล่าวค่ะว่าที่ประชุมได้มีการเห็นชอบแนวทางสำคัญใน4ด้านด้วยกันค่ะผู้ฟังขาก็คือการเร่งบูรณาการข้อมูล Data Center ให้เป็นชุดเดียวกันนะคะภายในวันที่11กันยายนนี้และการจัดระเบียบและการวางกฎกติกาการกำกับดูแลให้ครอบคลุม Data Center ในทุกประเภทเลยค่ะการออกแบบ Data Center ที่สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของประเทศและสุดท้ายคือการกำหนดเกณฑ์ในการประเมินเพื่อการคัดเลือกโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศภายในเดือนกันยายนนี้นะคะซึ่งทางด้านนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้ออกมาระบุนะคะว่าการจัดทำแดชบอร์ดรวบรวมข้อมูล Data Center สายไฟผังเมืองกฎหมายแล้วก็ข้อบังคับนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยในทุกหน่วยงานเลยมีข้อมูลที่ตรงกันและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้มีการกำหนดในแนวทางสำคัญค่ะผู้ฟังขาคือค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center ไฟสะอาดไม่น้อยกว่า 60% มาตรฐานระบบสำรองไฟและก็หลักเกณฑ์ความมั่นคงของระบบไฟฟ้าส่วนทางด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เน้นย้ำการกำกับดูแลผังเมืองไฟฟ้าแล้วก็น้ำนะคะพร้อมกับชะลอการให้บริการไฟและน้ำให้กับ Data Center ที่ตอนนี้ยังไม่ได้ก่อสร้างนะคะก็ขอให้ประชาชนมั่นใจเลยค่ะว่าขณะนี้ไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าหรือว่าใช้น้ำนะคะส่วนนายชัดชาติจิตติพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงขออภัยค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ได้ระบุว่าทางกรุงเทพมหานครก็จะชะลอการพิจารณาใน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัตินะคะจนกว่าจะมีนโยบายที่ชัดเจนขึ้นนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการเปิดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ครั้งที่1ค่ะโดยที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นะคะและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวว่า Data Center เนี่ยเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะในการรองรับการจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเป็นรากฐานสำคัญด้วยนะคะของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งในปัจจุบันค่ะคนไทยเนี่ยได้มีความสนใจนะคะจากการลงทุนทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเลยนะคะทั้งศักยภาพในด้านของที่ตั้งความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และรวมไปถึงบทบาทของไทยในฐานะของศูนย์กลางเศรษฐกิจจากของภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะแต่ในโอกาสดังกล่าวค่ะก็มาพร้อมกับความท้าทายด้วยทั้งในการใช้พลังงานไฟฟ้าน้ำที่ดินแล้วก็สาธารณูปโภคในปริมาณที่สูงนะคะรวมไปถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะก็มีความจำเป็นจะต้องกำกับดูแลให้สอดคล้องกับกฎหมายมาตรฐานแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศนั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ติดตามปัญหาการดำเนินกิจการจากทาง Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดเลยนะคะหลังจากที่พบข้อกังวลของประชาชนต่อการตั้ง Data Center ในพื้นที่ชุมชนเมืองค่ะและทางผู้ประกอบการบางรายก็อาจจะใช้ช่องว่างทางกฎหมายโดยการขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะของโกดังสินค้าก่อนที่จะนำไปติดตั้งระบบนะคะแล้วก็ดำเนินกิจการในลักษณะของ Data Center ซึ่งก็อาจจะทำให้การกำกับดูแลความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนั่นเองค่ะซึ่งทางภาครัฐนะคะก็ต้องเร่งในการกำหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเลยโดยการกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของทาง Data Center นะคะแล้วก็กำหนดมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความรัดกุมตามมาตรฐานสากล นะคะตลอดไปจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI แล้วก็ Cloud ของประเทศไทยด้วยนะคะเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นและการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งเป้าหมายของไทยนะคะไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะหรือว่าการดึงดูดการลงทุนเพื่อให้ไทยเป็นเพียงแค่สถานที่ตั้งของ Data Center เท่านั้นนะคะแต่ก็คือการลงทุนนี้ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศไทยด้วยนะคะรวมไปถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรไทยแล้วก็การเสริมสร้างระบบนิเวศดิจิทัลนะคะเพื่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยได้ในระยะยาวเลยค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ย้ำค่ะว่าหากมีการกำหนดทิศทางได้อย่างเหมาะสมเนี่ยไทยเราก็จะสามารถใช้ประโยชน์ได้จากโอกาสในการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพเลยค่ะแล้วก็จะนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและนวัตกรรมของภูมิภาคควบคู่กับการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนนั่นเองก็สอดคล้องกับทิศทางในอนาคตนะคะอย่างเช่นกรอบความร่วมมือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD นั่นเองค่ะผู้ฟังคะและพันธกรณีของไทยนะคะในการมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะนำเสนอและผลพิการพิจารณานะคะนำไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมเลยทั้งในการออกประกาศการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบนะคะแล้วก็การยกระดับสู่ร่างกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยดำเนินไปอย่างมั่นคงสมดุลแล้วก็ยั่งยืนด้วยนั่นเองนะคะส่วนทางด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ออกมากล่าวค่ะว่าหลังจากที่ทางนายกรัฐมนตรีได้มีการมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Data Center นี้นะคะทางของคณะกรรมการก็จะทำหน้าที่ในการกำหนดกรอบนโยบายแล้วก็วางยุทธศาสตร์เพื่อให้ทาง Data Center นี้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดิจิทัลของไทยนะคะโดยไทยค่ะก็ไม่ได้ปิดกั้นการลงทุนด้าน Data Center แต่อย่างใดนะคะผู้ฟังคะแต่จะมีการปรับแนวทางจากการพิจารณาอนุมัติเป็นรายหน่วยงานไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และกรอบการพิจารณาในระดับประเทศเลยเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาประเทศนะคะและสามารถบริหารจัดการผลกระทบได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะก็คืออย่างแรกในเรื่องของข้อมูลค่ะผู้ฟังคะปัจจุบันเนี่ยการขออนุญาตจัดตั้ง Data Center ที่เกี่ยวข้องในหลายหน่วยงานนะคะก็ต้องจำเป็นที่จะต้องรวบรวมและการจัดระบบข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนแล้วก็เป็นฐานข้อมูลเดียวกันนะคะโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติในการอนุญาตประกอบธุรกิจ Data Center และจัดส่งข้อมูล Data Center ดำเนินการจัดส่งข้อมูลตามประเภทนะคะก็คือ1ก็คือการประกอบกิจการแล้ว2คือก่อสร้างแล้วเสร็จ3อยู่ระหว่างการก่อสร้างและก็4ก็คืออยู่ระหว่างการพิจารณานั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงดีนะคะก็จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าวภายในวันที่11กันยายนนี้รวมไปถึงการมอบหมายให้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์นะคะพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดรหัสธุรกิจหมวด TSIC เฉพาะของทาง Data Center ตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ2ค่ะการจัดระเบียบกำหนดขั้นต่ำนะคะเพื่อให้ดูแลไม่ให้ทางประชาชนหรือว่าพื้นที่นั้นนะคะได้รับผลกระทบทั้งทางด้านของเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งก็จะดูเป็นรายพื้นที่ไปนะคะเป็นการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำให้กับทางผู้ประกอบการ Data Center นะคะโดยก็จะทำมาตรฐานนี้มาปรับใช้ให้กับทุกคนนั่นเองค่ะเพื่อเป็นมาตรฐานความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยที่ประชุมก็จะเห็นชอบนะคะให้ทาง Data Center นี้ครอบคลุมถึง data center ของทุกประเภทเลยทั้งที่มีวัตถุประสงค์ใช้เองภายในกิจการของตนเองหรือว่าบริษัทในเครือนะคะหรือว่าบุคคลอื่นที่ไม่ได้ใช้ไม่ใช่บริษัทในเครือนั่นเองส่วนเรื่องของการกำกับดูแลกิจการก็จะใช้ data center ทุกประเภทเลยนะคะโดยการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่เหมาะสมกับทาง data center ของแต่ละกลุ่มนะคะ3ค่ะมีการยกระดับในเชิงยุทธศาสตร์นะคะโดยการพิจารณาความเชื่อมโยงกับทางยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศนะคะอย่างเช่นพลังงานสะอาดสิ่งแวดล้อมแล้วก็การมุ่งสู่ Net Zero รวมไปถึงการพัฒนา AI ด้วยนะคะแล้วก็ทำให้คนไทยและผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นค่ะผู้ฟังขาผู้ที่จะเข้ามาในใช้ประเทศไทยเป็นฐานของ Data Center เนี่ยนะคะจะต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศไทยด้วยและ4ค่ะวิธีการออกแบบและกลไกการพิจารณาที่มุ่งสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศนะคะผู้ประกอบการในทุกรายเลยก็จะต้องผ่านมาตรฐานขั้นต่ำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของประเทศนะคะและในขณะเดียวกันก็จะต้องพิจารณาถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับไทยด้วยอย่างเช่นการสร้างรายได้แล้วก็การสร้างโอกาสให้กับคนไทยการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลการขับเคลื่อนประเทศสู่ Net Zero ในระยะต่อไปนะคะโดยทางคณะกรรมการก็จะมีการออกแบบในรูปแบบการพิจารณาที่เหมาะสมรวมไปถึงการแข่งขันหรือว่าการคัดเลือกข้อเสนอนะคะเพื่อให้การลงทุน Data Center สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประเทศเรานะคะโดยได้มีการเห็นชอบในร่างนโยบายอย่างแรกเลยก็คือบังคับใช้กับ Data Center ทุกประเภทกำหนดให้ Data Center ขนาดเกิน2เมกะวัตต์เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรมกำหนดอัตราค่าใช้ประโยชน์ทรัพยากรต่างๆนะคะซึ่งก็สะท้อนทั้งต้นทุนทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเลยนั่นเองค่ะรวมไปถึงการสนับสนุนการใช้พลังงานสีเขียวใน Data Center แล้วก็ Green Data Center นั่นเองค่ะและ4นะคะการจัดตั้งกลไกการพิจารณากันกรองความเหมาะสมแล้วก็ความคุ้มค่าของ Data Center แบบรวมศูนย์เลยนะคะเพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำด้วยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศเราในโดยรวมเลยนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นั่นเองและสุดท้ายคือการเร่งพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดิจิทัลที่สำคัญนะคะก็คือการรักษาอธิปไตยด้านข้อมูลของประเทศโครงสร้างแล้วก็ภาษีเงินได้นั่นเองค่ะโดยนายอนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะได้ออกมากล่าวว่าปัจจุบันเนี่ยไทยก็มี Data Center เปิดให้บริการแล้วกว่า35โครงการด้วยกันนะคะในจำนวนนี้ผ่านการส่งเสริมของ BOI 11โครงการด้วยกันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการแล้วก็มีผู้ที่สนใจหรือว่ารอพิจารณาอีกประมาณ117โครงการด้วยกันนะคะทั้งนี้ค่ะที่ประชุมก็ได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะในด้าน4ชุดด้วยกันนะคะเพื่อการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางเทคนิคและกรอบแนวทางปฏิบัติใน4มิตินะคะก็คือด้านเศรษฐกิจกำหนดหลักเกณฑ์และการประเมินคุ้มค่าทางเศรษฐกิจโดยตรงกับ Data Center นะคะ2ด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานน้ำและระบบดิจิทัล3พื้นที่และอาคารก็คือดูแลในเรื่องของพื้นที่อาคารตำแหน่งที่ตั้งของลักษณะของ Data Center นะคะและสุดท้ายด้านสิ่งแวดล้อมก็คือไม่ได้เป็นรูปแบบของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะแต่ว่ามีหลักเกณฑ์บางอย่างที่ขึ้นมาเพื่อกำกับนั่นเองค่ะโดยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะได้ออกมากล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกนี้ก็มีเป้าหมายเพื่อการจัดระเบียบการทำงานของภาครัฐให้มีการสอดคล้องกันมากขึ้นนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลแล้วก็อำนาจในการกำกับ Data Center ได้กระจายอยู่ หลายกระทรวงแล้วก็หลายหน่วยงานเลยค่ะผู้ฟังคะเลยได้รวบรวมข้อมูลจากทางกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการนำมาจัดแดชบอร์ดโดยการรวบรวมข้อมูล Data Center สายไฟผังเมืองแล้วก็มีการประกอบเข้าไว้ด้วยกันนะคะเพื่อให้เห็นถึงภาพรวมที่มีการชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะและได้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยทั้งกฎหมายข้อบังคับโดยการถูกนำมารวมกับแดชบอร์ดเดียวกันนะคะเพื่อให้ทุกหน่วยงานเนี่ยได้เข้าใจตรงกันแล้วก็สามารถติดตามสถานะของทาง Data Center ได้อย่างชัดเจนเลยค่ะทั้งโครงการที่กำลังก่อสร้างแล้วก็โครงการที่ได้มีการเปิดดำเนินการไปแล้วนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่ทางนายกรัฐมนตรีนะคะได้เร่งจัดระเบียบ Data Center โดยการสั่งรวมข้อมูลภายใน1สัปดาห์และการตั้งอนุ4ชุดด้วยกันนะคะในการวางเกณฑ์ปฏิบัติภายใน1เดือนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของนายประเสริฐนะคะเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้ดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มแล้วก็มีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีวิตอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: สวัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบก pr.dlt.newsซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษ เศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
3: พี่น้องต้องรู
0: ้เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของนายประเสริฐนะคะเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดภาระหนี้และดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอในการดำรงชีวิตนะคะซึ่งนายประเสริฐจันทระดวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศเลยนะคะเนื่องจากมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูได้สามารถใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่เลยโดยต้องรวบรวมหนี้ทั้งสถาบันการเงินนะคะแล้วก็สหกรณ์ต่างๆมารวมไว้ในที่เดียวกันนะคะและทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อการช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายนะคะสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายไม่เกินกว่าไม่น้อยกว่าร้อยละ3นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบเลยโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะซึ่งก็เป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากเลยโดยข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะพบว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งด้วยกันนะคะก็มีสมาชิกอยู่ที่ 862,539 รายด้วยกันแล้วก็มีเงินกู้นะคะรวมอยู่ที่ 1,141,554 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะก็มีค่าเฉลี่ย 5.6% และสูงสุด 9% ค่ะผู้ฟังคะดังนั้นนะคะก็ต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนเลยนะคะไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนโดยกระทรวงศึกษาธิการจึงได้ร่วมมือกับทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขปัญหาหนี้สินครูใน3ประเด็นนะคะก็คืออย่างแรกเลยคือการปรับหาแนวทางการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาการพิจารณาระเบียบข้อบังคับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะเราไปถึงมาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์ด้วยโดยให้สมาชิกมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินเดือนรายเดือนนะคะและการใช้ระบบเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้เกาะหนี้เพิ่มด้วยค่ะและ3การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยทั้ง2ฝ่ายก็เห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทั้ง2กระทรวงเลยนะคะเพื่อการเร่งศึกษารายละเอียดทั้งด้านของมาตรการแหล่งเงินทุนแล้วก็แนวทางของการปรับหนี้นะคะและรวมไปถึงข้อกฎหมายก่อนการรายงานผลภายใน30วันนี้ด้วยและนอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการยังได้ร่วมมือกับทางธนาคารออม ออมสินในการจัดทำโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสระทางการเงินนะคะเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชพค.แล้วก็ชพส.นะคะและรวมไปถึงโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เหลือ 3.5% ต่อปีถึงธันวาคมปี70นะคะซึ่งจากเดิมประมาณ 6-7% ด้วยกันเพื่อให้เงินงวดในชำระในแต่ละเดือนเนี่ยถูกนำไปตัดกับเงินต้นมากขึ้นนั่นเองค่ะช่วยในการลดภาระหนี้และก็เพิ่มโอกาสในการปิดหนี้ได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะคะโดยนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้ออกมากล่าวนะคะว่าปัญหาหนี้สินครูเป็นนโยบายแรกเลยที่ให้ความสำคัญนะคะเนื่องจากมีการส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเลยและเป็นปัญหาที่สะสมมานานด้วยนะคะตั้งแต่ทั้งการปัญหาหนี้สะสมการกู้เงินจากหลายแหล่งและรวมไปถึงการขาดการวางแผนทางการเงินด้วยจึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าการไม่มีหนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสุขนะคะแล้วก็ทำให้ครูได้สามารถใช้ชีวิตแล้วก็ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขด้วยได้ทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่นะคะโดยต้องรวบรวมหนี้ทั้งหมดที่อยู่ตามที่ต่างๆนะคะก็นำมารวมไว้ในที่เดียวกันกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อการรวมหนี้นะคะจากสถาบันการเงินแล้วก็สหกรณ์ต่างๆในการสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อการช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายนะคะสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูต้องมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ30อย่างเคร่งครัดเลยค่ะและการแก้ไขปัญหาหนี้ทั้งระบบเลยโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะซึ่งก็เป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากเลยเพื่อการวางแนวทางแก้หนี้ที่ครอบคลุมเลยตั้งแต่แหล่งเงินทุนของสหกรณ์ไปจนถึงภาระหนี้ของสมาชิกด้วยค่ะซึ่งข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู116แห่งมีสมาชิก 862,539 รายด้วยกันนะคะแล้วก็มีเงินกู้รวม 1,141,545 ล้านบาทขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6% ค่ะสูงสุดถึง 9% ด้วยกันก็มีสหกรณ์15แห่งหรือว่า 13% นะคะที่กำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 7% ค่ะดังนั้นค่ะการแก้หนี้ครูก็มองไปว่าแค่การลดดอกเบี้ยไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าหากต้นทุนในการหาเงินมาปล่อยกู้ของสหกรณ์ยังคงสูงภาระหนี้แล้วก็ระยะเวลาการชำระยังไม่เหมาะสมและทางสมาชิกยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้นะคะปัญหาก็อาจจะกลับมาอีกได้นั่นเองก็ต้องแก้ไขปัญหากันที่ต้นทางของเงินทุนเลยไปจนถึงการบริหารหนี้ของครูแต่ละคนด้วยนะคะโดยนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้หารือกับทางนางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเพื่อการบรรเทาความเดือดร้อนและการผ่อนปรนภาระหนี้สินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะรวมไปถึงการหาจุดร่วมเพื่อให้ครูส่วนใหญ่เนี่ยได้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในแต่ละเดือนโดยการกำหนดการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูออกเป็น3ประเด็นด้วยกันค่ะผู้ฟังคะทางแรกเลยก็คือการปรับหาแนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหานะคะรวมไปถึงการพิจารณาถึงระเบียบข้อบังคับแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องและปรับปรุงให้ทันกับการดำเนินงานของสหกรณ์ในยุคสมัยปัจจุบันทางที่2คือมาตรการในการหักชำส่งชำระหนี้ของเกษตรสหกรณ์นะคะโดยการให้สมาชิกเนี่ยมีเงินเหลือให้เพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อย 30% ของเงินเดือนและการใช้ระบบเครดิตล็อกเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินนะคะเพื่อไม่ให้มีการก่อหนี้เพิ่มนั่นเองค่ะและสุดท้ายคือการหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำซึ่งยังต้องหารือกับทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางหาแนวทางโดยในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรครูทั้งในปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยนะคะโดยทั้งสองฝ่ายก็เห็นชอบนะคะในการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะโดยที่มีเลขาธิการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานกรรมการฝ่ายในแต่ละหน่วยด้วยนะคะพร้อมกับเชิญในผู้แทนของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเข้าร่วมในการพิจารณากฎหมายด้วยนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับแนวทางที่อยู่ระหว่างการศึกษานะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับทางสหกรณ์เพื่อการลดต้นทุนในการนำเงินมาปล่อยกู้นะคะช่วยให้ทางเกษตรกรก็จะมีเงินเพียงพอในการบริหารจัดการต่อไปจนถึงการช่วยสมาชิกในการเปลี่ยนไปใช้ในแหล่งเงินกู้ที่มีต้นทุนต่ำลงอะค่ะในการรวมหนี้ให้เป็นก้อนเดียวกันแล้วก็การปรับแผนในการชำระหนี้และการยืดระยะเวลาการผ่อนชำระนะคะเพื่อให้ยอดที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนเนี่ยสอดคล้องกับรายได้แล้วก็สามารถในการชำระหนี้ของสมาชิกได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะโดยแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอให้บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการจัดหาแหล่งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมาช่วยในการลดภาระทางการเงินให้กับทางสมาชิกสหกรณ์และการใช้เครื่องมือเครดิตล็อกนะคะมาร่วมกับทางบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อการป้องกันสมาชิกในการเข้าร่วมโครงการนี้ไม่ให้มีการไปก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือว่าผู้ให้สินเชื่อรายอื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดนั่นเองค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะสหกรณ์14แห่งได้นำเครื่องมือนี้ไปใช้กับสมาชิกแล้วกว่า914รายด้วยกันนะคะซึ่งในจำนวนนี้ก็เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู9แห่งสมาชิก864รายด้วยกันนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางสำหรับการกำหนดอัตราเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับผลการดำเนินงานของทางสหกรณ์นะคะเพื่อให้การบริหารสหกรณ์มีความสมดุลแล้วก็ไม่เพิ่มแรงกดดันให้ต้องมีการหารายได้เพิ่มจากการปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงนั่นเองค่ะรวมไปถึงการปรับหลักเกณฑ์การปล่อยกู้ให้เป็นไปตามแนวคิดการปล่อยกู้ต้องรับผิดชอบด้วยนะคะโดยการพิจารณาความสามารถของสมาชิกในการชำระหนี้ในระยะยาวและภาระทางการเงินที่จะก่อให้เกิดหลังเกษียณนะคะซึ่งก็เป้าหมายสำคัญไม่ได้เพียงแค่ทำให้ครูจ่ายดอกเบี้ยน้อยลงนะคะแต่ต้องทำให้ครูมีหนี้ที่บริหารจัดการได้มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตแล้วก็มีระบบที่จะช่วยป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้เพิ่มได้อีกนั่นเองเพราะว่าปัญหาที่ต้องเร่งแก้คือครูบางส่วนเนี่ยมีภาระหนี้จนถูกหักเงินในอัตราส่วนที่สูงอะค่ะเหลือเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ถึง 30% ของเงินเดือนเท่านั้นเองซึ่งก็จะกระทบโดยตรงเลยต่อการดำรงชีวิตอะนะคะดังนั้นค่ะการแก้ไขปัญหาหนี้ของครูเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องควบคู่กับการลดต้นทุนลดภาระผ่อนต่อเดือนแล้วก็ปรับหนี้ให้เหมาะสมกับรายได้และรวมไปถึงการป้องกันหนี้ใหม่ด้วยนะคะโดยทางคณะกรรมการร่วมทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะเร่งศึกษารายละเอียดทั้งด้านของมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางการปรับหนี้แล้วก็ข้อกฎหมายต่างๆนะคะก่อนจะรายงานผลภายใน30วันนี้เพื่อการนำไปสู่แนวทางการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมให้ครูมีความมั่นคงทางการเงินนะคะแล้วก็มีเงินเหลือสำหรับการดำรงชีวิตและสุดท้ายก็คือสามารถกลับไปทุ่มเทกับการสอนและการดูแลนักเรียนได้อย่างเต็มที่นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะสำหรับนายประเสริฐเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนะคะแล้วก็ลดภาระหนี้ดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีวิตนั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะผู้ฟังคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
8: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่น ค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางสวิสาประทุมมารายงาน
1: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซการ์โนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18 นาฬิกาวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12 นาฬิกาค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้น

พระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: บัติเหตุโทร1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่การเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระ

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

ยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
5: วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ 70
6: ครับ
5: ผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติไอ้พรบแต่ละมาตราเราเดี๋ยวมีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมภาพท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
4: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
7: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได้
8: จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่าจะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขารัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
7: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้ หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
6: ้นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยพาณิชยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงคลองสามเสนใน
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งตรงควบคุมมลพิษลงพื้นที่ติดตามและเร่งแก้ปัญหาน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ย่านพระราม9อีกครั้งหลังพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกพร้อมกำชับให้เร่งกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันอย่างถูกต้องสกัดกั้นไม่ให้น้ำปนเปื้อนไหลลงสู่คลองสามเสนในและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซ้ำอย่างต่อเนื่องจนกว่าพื้นที่จะได้รับการฟื้นฟูและกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ราคาการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
10: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาท พื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136,935,000 บาทซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
7: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิด

0: กภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึงมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
1: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินคำพิรวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเซบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.ถ้า1ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทบุรีราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเรืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบ Starlink เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซินไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนิน

0: งานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดการสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางถือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
1: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
0: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพดลภาสุภรสมบัติรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
3: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนปลูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
4: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเทือนเมืองตุมปัตรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลัง ังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรภัทรเพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ทุกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
6: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68เนี่ยมันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีกลับไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งประทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
2: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือพร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
8: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามี่เดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามี่รัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมสได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลกU20ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป 0-2 เซต 3-6 และ 2-6 คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากิน นักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป0-2เซตด้วยสกอร์3-6และ1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดีดคว้าตำแหน่งรองแชมป์พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป4-3เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัฐเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธาสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิกินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชชุกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
10: แกเน้นบล็อก เป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะวันสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
9: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
11: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15 กันยายน 2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
2: ขณะนี้เวลา 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
8: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.com ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test ท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3.อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8.หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจ Sleep Test ทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test เรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์ 0227738304ในวันและเวลาราชการ
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
8: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานีFM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับอยู่ตรงนี้ประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับกับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับช่วงนี้ก็อยู่คนเดียวก็ท่านผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์ก็อยู่ยาวกันตลอดนะครับแล้วก็เข้าสู่เดือนกันยายนกันแล้วนะครับเดือนนี้ก็จะมีท่านที่รับราชการมาหลายท่านนะครับก็ถึงเวลาที่จะเกษียณอายุราชการนะครับสำหรับท่านที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการนะครับก็วันที่30กันยายนนี้ครับหลายท่านก็จะทำงานเป็นวันสุดท้ายนะครับของการทำงานนะครับรับราชการกันนะครับก็เป็นเวลาที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับท่านผู้ฟังครับมาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่7กันยายน2569นะครับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันอยู่นะครับในส่วนของฝนฟ้าอากาศนะครับที่ตอนนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เตือนกันนะครับท่านผู้ฟังในส่วนของวันที่8ถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับก็จะมีหลายพื้นที่นะครับที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายนนะครับแล้วก็ในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนนี้นะครับก็ต้องจับตากันนะครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังนะครับเป็นพายุหมุนเขตร้อนแล้วก็เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ต้องออกประกาศเตือนกันนะครับว่าในส่วนของวันที่8ถึงวันที่13กันยายนนะครับประเทศไทยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากบางแห่งนะครับก็จะเริ่มกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับก่อนที่จะมีไปยังพื้นที่อื่นๆนะครับซึ่งในช่วงวันที่8ถึงวันที่11กันยายนนะครับร่องมรสุมนะครับก็จะพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับทำให้ประเทศไทยตอนบนนะครับมีฝนหนักหลายพื้นที่ก่อนนะครับก็จะมีวันที่8ถึงวันที่11นะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็นวันที่12ถึงวันที่13นะครับก็จะมีร่องมรสุมนะครับก็จะเลื่อนลงมาผ่านภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็จะทำให้ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับนี่ก็จะเป็นช่วงๆนะครับท่านผู้ฟังมี2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็จะอยู่ในโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ช่วง11ถึงช่วง12ถึง13ก็จะเลื่อนลงมานะครับมาภาคกลางมาภาคใต้นะครับแล้วก็อีกช่วงนึงนะครับที่ต้องเฝ้าติดตามกันนะครับในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนนะครับก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะครับบริเวณประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะทวีกำลังนะครับเป็นพายุหมุนเขตร้อนนะครับก็จะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับนี่ก็ต้องจับตากันนะครับว่าพายุหมุนเขตร้อนนี่ก็จะทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่นหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันดูครับดิเพชันนะครับทุกฟังไม่ใช่ไต้ฝุ่นนะครับเป็นดิเพชันหรือว่าพายุนะครับในโซนร้อนนะครับส่วนวันที่7นะครับประเทศไทยตอนบนนะครับยังมีฝนตกหนักบางแห่งครับก็ต้องเฝ้าระวังฝนสะสมแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับไปฟังเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับไม่ว่าตอนนี้ในพื้นที่ภาคใต้เองนะครับจะไม่ค่อยจะมีฝนนะครับก็ต้องติดตามกันนะครับก็กลางเดือนนี้นะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะหนักหรือว่าจะมากอย่างไรนะครับในช่วงวันที่12ถึงวันที่13นะครับก็มาฝากเตือนกันนะครับสำหรับเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานนะครับก็ฝนก็เริ่มจะมานะครับแล้วก็ภาคใต้นี่ก็น่าจะช่วงปลายกันยาหรือว่าต้นพฤศจิกายนนะครับก็น่าจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้นะครับก็ต้อง
เตรียมความพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตามข่าวสารนะครับจากการแจ้งเตือนต่างๆหรือว่าการเตรียมความพร้อมนะครับเรื่องของถุงยางชีพนะครับก็ต้องเตรียมกันไว้ด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเผื่อมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะได้มีของที่จะช่วยในยามที่ประสบภัยกันนะครับแล้วก็มาตามกันหน่อยนะครับเรื่องของรัฐวิสาหกิจกันสักหน่อยนะครับหลังจากที่ท่านประกรณ์นินประพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็มีนโยบายนะครับที่จะตรึงอัตราข้าราชการแล้วก็ไปสู่นะครับการที่จะลดอัตราข้าราชการลงนะครับเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการนะครับโดยการนำเทคโนโลยีนะครับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมอร์มาใช้นะครับก็เป็นการปรับปรุงแล้วก็ปฏิรูปราชการกันนะครับแต่ว่าในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายแล้วก็รัฐวิสาหกิจนะครับท่านผู้ฟังครับก็สวนทางครับกับนโยบายของท่านประกรณ์นิมประพันธ์นะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและรัฐวิสาหกิจนะครับก็จะมีการขอนะครับมติคณะรัฐมนตรีนะครับในการขยายอายุนะครับ CEO กรรมการรัฐวิสาหกิจนะครับเพื่อจะรองรับสังคมสูงวัยนะครับคาดเข้าครม.นะครับภายในปีนี้นะครับก็จะหวังว่าภายในปี2570นะครับน่าจะสามารถที่จะใช้ได้นะครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่างร่างนะครับเพื่อนำเสนอ hearing นะครับนายทิพย์ดีนะครับวัฒนกุลนะครับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและก็รัฐวิสาหกิจนะครับเปิดเผยว่านะครับความตั้งใจของสคร.นะครับในปี2570นะครับคือการแก้กฎหมายนะครับเรื่องการขยายอายุกรรมการรัฐวิสาหกิจนะครับแล้วก็ CEO ของรัฐวิสาหกิจนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุนะครับโดยขณะนี้อยู่ระหว่างร่างนะครับเพื่อนำเสนอการเฮียริ่งนะครับซึ่งจะต้องมีการเฮียริ่งกัน2ครั้งนะครับตามขั้นตอนการแก้กฎหมายพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและก็พนักงานรัฐวิสาหกิจพ.ศ. 2518นะครับโดยคาดว่านะครับภายใน3เดือนนี้นะครับก็คือเดือนกันยาถึงเดือนธันวาคม69นะครับก็จะเสนอให้กับคณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณาแล้วก็เข้าสภาต่อไปนะครับตามลำดับนะครับนายทิบดีนะครับกล่าวว่าการขยายอายุกรรมการรัฐวิสาหกิจนะครับจะขยายจากเดิมนะครับ65ปีนะครับท่านผู้ฟังครับรัฐวิสาหกิจนี้เขาให้ CEO เขาเกษียณนะครับจากเดิม65ปีนะครับเป็น70ปีนะครับแล้วก็จะขยายอายุนะครับ CEO แล้วก็ MD นะครับรัฐวิสาหกิจนะครับจากเดิมนะครับ60ปีนะครับเป็น65ปีนะครับซึ่งการขยายอายุนี้นะครับไปอยู่ในป้ายลายที่สคร.ที่ต้องการทำนะครับเพื่อแก้กฎหมายให้สอดคล้องครับโดยมองว่าตำแหน่งดังกล่าวนะครับในภาคเอกชนนะครับมีการขยายอายุงานแล้วนะครับเนื่องจากว่ายังมีศักยภาพอยู่นะครับสำหรับผู้บริหารผู้ที่เป็น CEO นะครับแล้วก็ MD ด้วยนะครับทั้งนี้นะครับแม้แก้กฎหมายดังกล่าวนะครับก็จะคัดเลือกครับจากความสามารถเป็นสำคัญนะครับซึ่งการเตรียมคำการเตรียมคำถามที่จะตอบในสภานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะมีการซักถามนะครับเรื่องของสกิลนะครับการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลด้านกฎหมายนะครับคิดว่าอายุ70ปีนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าทั้งอัยการและก็ผู้พิพากษานะครับก็มีการเกษียณอายุ70ปีเหมือนกันนะครับท่านผู้ฟังครับสายกฎหมายนี่เขาเกษียณอายุกัน70ปีนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็คิดว่ากฎหมายนะครับอาจเป็นสาขาแรกที่แก้ง่ายนะครับสำหรับท่านที่ทำงานอยู่ฝ่ายกฎหมายนะครับก็เรียกว่าน่าจะแก้ได้ง่ายน่าจะสามารถที่จะมีทักษะมีสกิลนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ได้

การพัฒนานะครับหรือว่า OECD นะครับแนะนำว่าประธานบอร์ดนะครับโดยหลักควรเป็นประธานอิสระนะครับซึ่งการแก้จดหมายนี้นะครับก็ต้องแก้เยอะนะครับต้องแก้กฎหมายรวมนะครับสำหรับกรรมการอิสระที่ไม่ยึดโยงกับอะไรเลยนะครับมีข้อดีนะครับแต่ก็มีข้อเสียนะครับคือกรรมการรัฐวิสาหกิจบางแห่งนะครับต้องทำเพื่อสังคมมีภารกิจชัดเจนนะครับถ้าไม่ยึดโยงอะไรนั้นนะครับก็จะไม่ตอบโจทย์นะครับอันนี้สำหรับข้อมูลรวมๆนะครับในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและรัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าสคล.นะครับมีนโยบายแล้วก็มีการแก้กฎหมายนะครับที่จะขยายอายุราชการนะครับของผู้บริหาร CEO นะครับสำหรับผู้พิพากษานะครับก็ไม่ขยายนะครับก็เกษียณกัน70ปีเลยนะครับผู้พิพากษาอยู่กันนานนะครับนี่ฝ่ายกฎหมายนี่ใครจบกฎหมายนี่อายุราชการเยอะเลยทีเดียวนะครับท่านฟังเอ๊ะมันเอาเปรียบกันหรือเปล่านี่นะครับกลุ่มอื่นจะให้ออกนะครับแต่ว่าพอนักกฎหมายจะให้อยู่ยาวนะครับท่านฟังมันก็ดีเหมือนกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับที่ขอกันเข้ามานะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับ

หนองเฮ่อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 9

97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 GHz และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตะลอนอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกเสียงทุกสายนะครับที่โทรเข้ามาทักทายนะครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาขอเพลงนะครับก็โทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000นะครับแล้วก็0864769383นะครับวันนี้ไม่ค่อยจะมีแรงสักหน่อยกับท่านผู้ฟังยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าเพิ่งรับประทานข้าวเที่ยงมาเพิ่งรับประทานข้าวนะครับช่วงเวลา9โมงกว่าๆนะครับตอนแรกตอนพอ11นาฬิกากว่าๆมันก็ยังไม่หิวนะครับก็เลยไม่ได้รับประทานข้าวเที่ยงไม่ได้กินข้าวเที่ยงคิดว่าน่าจะมีแรงนะครับเพราะตอนนี้นะครับปรากฏว่าเริ่มที่จะหมดพลังท่านผู้ฟังครับไม่พอรู้สึกว่าจะเริ่มหิวกันขึ้นมานะครับก็ต้องเริ่มมีอาการนะครับท่านผู้ฟังเริ่มมีอาการหิวข้าวนะครับท่านฟังก็ให้ท่านฟังได้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อาจจะได้มีความบันเทิงกันนะครับมาติดตามข่าวสารกันสักหน่อยครับท่านฟังครับเรื่องของข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการกันสักหน่อยนะครับเรื่องของการแก้ปัญหาหนี้สินครูนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จะช่วยเหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดภาระหนี้นะครับเรื่องของดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็ป้องกันการมีหนี้เพิ่มนะครับเพื่อที่จะให้ข้าราชการครูนะครับมีเงินเหลือนะครับเพียงพอต่อการดำรงชีวิตนะครับนี่ฟังข้าราชการครูแล้วก็น่าเห็นใจกันนะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนนะครับก็ได้ติดตามข่าวก็มีครูท่านหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นครูของโรงเรียนเอกชนนะครับปรากฏว่าไปค้ำสากลนะครับให้กับเพื่อนครูด้วยกันนะครับปรากฏแล้วก็หลายรายด้วยนะครับทุกฟังไปค้ำกับคนอื่นนะครับน่าจะตัวเลขถึง10กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับทุกฟังปรากฏว่าค้ำเสร็จแล้วเพื่อนไม่จ่ายนะครับเพื่อนโยนภาระมานะครับให้กับคนที่ค้ำนะครับปรากฏว่าต้องมาชดใช้หนี้ให้กับคนอื่นนะครับแต่ว่าเพื่อนคนอื่นเขาอยากย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับไม่มีทรัพย์สินนะครับแล้วก็ยอมให้มีการฟ้องล้มละลายนะครับสุดท้ายเขาเพื่อนครูนะครับที่คนกู้นะครับนี่ก็ยอมถูกล้มละลายนะครับปรากฏว่าตัวเองก็ต้องมานั่งรับใช้หนี้กันนะครับนี่ก็มาฝากย้ำเตือนกันนะครับเรื่องของการค้ำประกันจริงๆแล้วนะครับหลายคนนะครับก็ฟังข่าวนี้แล้วก็อยากจะให้ยกเลิกครับเรื่องของการมีการค้ำประกันต่างๆนะครับเพราะว่าบางครั้งไปค้ำประกันมานะครับบางทีก็เวียนเปลี่ยนกันค้ำนะครับนี่ก็นิยมหลายคนก็นิยมที่จะค้ำกันนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนกันค้ำนะครับปรากฏว่าพอสุดท้ายเกิดว่ามีสักคนนะครับไม่ยอมจ่ายนะครับยอมที่จะหนีหนี้นะครับปรากฏว่าคนค้ำนี่ก็ต้องรับภาระในการที่จะจ่ายหนี้กันนะครับท่านผู้ฟังครับก็เรียกว่าเราอยากจะเป็นบางคนนะครับก็อยากจะเป็นสมาชิกสากลนะครับก็อยากจะเก็บเงินนะครับเป็นเงินออมนะครับมากกว่าที่จะเป็นเงินค้ำเป็นเงินกู้นะครับก็หลายคนก็มีความคิดแบบนี้นะครับว่าน่าจะยกเลิกนะครับเรื่องของการค้ำต่างๆนะครับเพราะว่าพอถึงเวลาแล้วนะครับคนที่เราอาจจะเป็นคนดีอาจจะเป็นเพื่อนของเรานะครับคิดว่าไม่น่าจะทำกันสุดท้ายก็ทำกับเราได้นะครับก็กลายเป็นต้องมารับภาระหนี้นะครับเราก็ไม่ได้ถ่ายทรัพย์สินไปให้ใครนะครับเพราะเราก็มีทรัพย์สินติดตัวอยู่กับเรานะครับบอกว่าต้องถูกยึดทรัพย์ก็ต้องถูกใจนี่กับคนอื่นนะครับคนอื่นนี่คนกู้นี่กินหรูอยู่สบายนะครับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอย่างมากที่สุดก็โดนฟ้องล้มละลายนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับฟ้องล้มละลายก็แค่นั้นนะครับก็ไม่กี่ปีก็สามารถที่จะกลับสู่ภาวะปกติได้นะครับเคลียร์การล้มละลายได้นะครับภาระก็มาอยู่กับคนที่ค้ำนะครับนี่ก็ต้องฝากกันเลยนะแต่ถ้าใจดีที่สุดก็ควรจะยกเลิกกันดีกว่านะครับใครอยากจะกู้ก็ต้องหาอะไรที่ค้ำประกันของตัวเองครับไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือว่าอะไรที่มันมีนะครับก็มาค้ำให้กับตัวเองดีกว่านะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เราต้องตกเป็นเหยื่อของคนกู้นะครับทุกฟังครับต้องเรียกว่าตกเป็นเหยื่อของคนกู้นะครับมาขอให้กู้นะครับตอนมาให้เราเซ็นค้ำประกันนี่มาพูดดีนะมายกมือไหว้นะมาทำอะไรก็ดีอยากกินอะไรก็ซื้อมาให้นะครับพอเราค้ำไปปั๊บเซ็นไปปุ๊บนะครับปรากฏว่าหนีแล้วก็ถ่ายยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินเรียบร้อยเลยครับตั้งตัวไม่มีอะไรนะครับฟ้องล้มละลายอย่างเดียวนะครับภาระก็ตกอยู่กับคน
ค้ำประกันนะครับก็หลายคนนะครับก็บอกว่าเออเลิกไปเถอะไอ้ค้ำประกันแล้วก็ท่านผู้ฟังด้วยนะครับที่ฟังอยู่ก็อย่าไปค้ำให้ใครนะครับดีกันขนาดไหนก็อย่าไปค้ำนะครับพ่อแม่พี่น้องก็เหมือนกันนะบางทีกลายเป็นว่าเราไปค้ำให้กับคนที่สนิทคนที่รู้จักคนที่ไว้ใจนะครับสุดท้ายก็ทำกันได้นะครับทุกฟังครับเอาแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะครับนายประเสริฐจันทระรวงทองนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเรื่องแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศนะครับเนื่องจากส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูนะครับในภาพรวมนะครับเพื่อให้ครูสามารถใช้ชีวิตและก็ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่นะครับโดยต้องรวบรวมหนี้นะครับทั้งจากสถาบันการเงินและก็สากลต่างๆนะครับมารวมไว้ในที่เดียวนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็จะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูนะครับที่อยู่ในภาวะล้มละลายนะครับสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูนะครับต้องมีเงินเดือนเหลือใช้จ่ายนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละ30นะครับแล้วก็แก้ปัญหาหนี้ทั้งระบบนะครับโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะครับซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากนะครับโดยข้อมูลนะครับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์นะครับพบว่าปัจจุบันมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะครับ116แห่งนะครับมีสมาชิก 862,539 รายนะครับแล้วก็มีเงินให้กู้รวมนะครับ100ล้านนะครับ100กว่าล้านบาทนะครับขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะครับมีค่าเฉลี่ย 5.60% นะครับแล้วก็สูงสุดถึง 99% เลยทีเดียวนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยเงิน 9% นะครับท่านผู้ฟังขอแก้ไขตัวเลขนะครับมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.60 แล้วก็สูงสุดที่ 9% นะครับดังนั้นนะครับก็ต้องแก้นะครับตั้งแต่ต้นทางของเงินทุนนะครับไปจนถึงการบริหารหานหนี้ของครูแต่ละคนนะครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็กระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ได้ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่จะแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนะครับก็มี3ประเด็นด้วยกันนะครับก็คือการปรับหาแนวทางนะครับในการจัดตั้งสหกรณ์กลางนะครับเข้ามาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหานะครับและจัดพิจารณาระเบียบนะครับข้อบังคับแล้วก็กฎหมายนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็มาตรการในการหักส่งชำระหนี้สหกรณ์นะครับโดยให้สมาชิกนะครับมีเงินเหลือพอเพียงต่อการดำรงชีพนะครับอย่างน้อยร้อยละ30นะครับของเงินรายได้ต่อเดือนนะครับแล้วก็การใช้ระบบเครดิตล็อกนะครับเป็นเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินนะครับเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มนะครับแล้วก็การหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับโดยทั้ง2ฝ่ายนะครับก็เห็นชอบนะครับให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมทั้ง2กระทรวงนะครับเพื่อเร่งศึกษารายละเอียดนะครับทั้งด้านมาตรการแหล่งเงินทุนแนวทางปรับหนี้และก็ข้อกฎหมายนะครับก่อนรายงานผลภายใน30วันนะครับนอกจากนี้ครับกระทรวงศึกษาธิการนะครับยังได้ร่วมกับธนาคารออมสินนะครับจัดโครงการนะครับออมสินก้าวไปกับครูนะครับช่วยแม่พิมพ์สู่อิสระภาพทางการเงินนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูนะครับโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับสำหรับสมาชิกชพคหรือแล้วก็ชพสนะครับแล้วก็โครงการเกื้อกูลนะครับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะครับเหลือ 3.50% ต่อปีนะครับเดือนถึงเดือนธันวาคม2570นะครับนี่ออมสินนะครับจัดโครงการนะครับเกื้อกูลนะครับดอกเบี้ย 3.50 นะครับจากเดิมประมาณ 6-7% นะครับเพื่อให้เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนนะครับถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นนะครับช่วยลดภาระหนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วขึ้นนะครับนี่สำหรับข้าราชการครูนะครับก็มีมาตรการต่างๆที่จะมาช่วยเหลือกันนะครับแล้วก็มาอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องของรัฐบาลนะครับออกมาเตือนนะครับนายจ้างคนไทยนะครับห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวนะครับทำอาชีพสงวนคนไทยนะครับฝ่าฝืนผิดกฎหมายนะครับมีโทษปรับสูงสุดนะครับไม่เกิน 200,000 บาทนะครับส่วนคนต่างด้าวนะครับหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตนะครับโดนเหมือนกันนะครับปรับสูงสุดนะครับ 50,000 บาทแล้วก็ถูกส่งตัวกลับประเทศด้วยนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวว่ารัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับกิจการบริหารจัด
การรายงานต่างด้าวนะครับให้อยู่ในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับกับสถานประกอบการนายจ้างแล้วก็แรงงานต่างด้าวนะครับที่กระทำผิดกฎหมายนะครับรัฐบาลแจ้งเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบการนะครับรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับให้งดเว้นการจ้างงานหรือใช้บริการคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายครับโดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นงานนวดไทยนะครับงานตัดผมงานเสริมสวยแล้วก็งานขับขี่ยานพาหนะนะครับเนื่องจากเป็นการกระทำที่เข้าข่ายผิดกฎหมายนะครับตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวพ.ศ. 2560นะครับร้อยเอกหญิงพัสดารัตน์นะครับกล่าวว่าหากนายจ้างหรือว่าสถานประกอบการนะครับรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทำนะครับก็จะมีโทษปรับนะครับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทนะครับต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนนะครับหากกระทำผิดซ้ำนะครับก็จะมีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทนะครับต่อคนต่างด้าวที่จ้างงาน1คนนะครับหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะครับแล้วก็ถูกห้ามจ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา3ปีด้วยนะครับสำหรับใครที่ฝ่าฝืนนะครับส่วนแรงงานต่างด้าวนะครับหากทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือว่าทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตนะครับก็จะมีโทษปรับนะครับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทนะครับและเมื่อชำระค่าปรับแล้วก็จะถูกส่งตัวออกไปนอกราชอาณาจักรนะครับรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานนะครับเป็นเวลา2ปีมาด้วยนะครับสำหรับท่านที่เป็นแรงงานต่างด้าวนะครับขออีกอย่างนึงไปทำอีกอย่างนึงนะครับถ้าโดนจับได้นะครับก็ต้องมีโทษด้วยนะครับแต่ก็ในส่วนของกรมควบคุมโรคนะครับออกมาเตือนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองครับเฝ้าระวังบุตรหลานนะครับโรคมือเท้าปากนะครับหลังพบตั้งแต่ต้นปีนะครับมีผู้ป่วยแล้วกว่า 50,000 รายนะครับเสียชีวิต1รายนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในกลุ่มเด็กเล็กนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับสถานศึกษานะครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานะครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับกล่าวว่าโรคมือเท้าปากนะครับยังเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเด็กเล็กนะครับซึ่งในช่วงฤดูฝนก็มีแนวโน้มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มักจะพบการระบาดนะครับเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในหลายพื้นที่นะครับเนื่องจากว่าเด็กมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันอย่างใกล้ชิด นะครับแล้วก็มีการใช้สิ่งของสัมผัสร่วมกันนะครับจึงเพิ่มโอกาสในการแพร่กระจายของเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นนะครับทั้งนี้ครับก็ขอความร่วมมือนะครับให้สถานศึกษาแล้วก็ผู้ปกครองครับร่วมกันเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและก็ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับสำหรับสถานการณ์โรคมือเท้าปากนะครับข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลนะครับ DDS นะครับกองระบาดวิทยานะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง1กันยายน2569นะครับพบผู้ป่วยสะสมนะครับ 53,362 รายนะครับเสียชีวิต1รายแล้วก็อัตราการตายอยู่ที่ 0.02 นะครับตาย1รายนะครับต่อประชากรแสนคนนะครับกลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดอันดับแรกนะครับได้แก่กลุ่มอายุตั้งแต่อายุแรกเกิดจนถึง4ปีนะครับรองลงมาเป็นกลุ่มอายุ5ถึง9ปีนะครับแล้วก็กลุ่มอายุ10ถึง14ปีตามลำดับนะครับทั้งนี้ผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับจำนวน 5,408 รายนะครับโดยภาพรวมสถานการณ์โรคมือเท้าปากในปี2569นะครับพบว่าผู้ป่วยยังมีจำนวนป่วยต่ำกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็อย่าลืมนะครับให้น้องๆเฝ้าระวังกันด้วยนะครับเรื่องของโรคเท้าปากนะครับแล้วก็เรื่องของไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปฉีดวัคซีนกันนะครับตามสถานที่บริการต่างๆนะครับต้องฉีดกันเป็นประจำกันทุกปีเลยนะครับเรื่องของไข้หวัดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็ช่วงนี้เรื่องของโควิด -19 นะครับก็กลับมาแพร่ระบาดกันอยู่นะครับเรื่องของสุขอนามัยก็ยังต้องใช้กันอยู่นะครับสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนแออัดนะครับออกไปข้างนอกนะครับออกไปเดินเที่ยวข้างนอกกลับมาก็รีบถอดเสื้อผ้านะครับเก็บ
เอาไปซักอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคนะครับในบ้านของเราด้วยนะครับถ้าเกิดป่วยขึ้นมาก็ต้องกักตัวด้วยนะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับเมื่อพบปะผู้คนนะครับหรือรู้ว่าตัวเองป่วยนะครับก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยให้มิดชิดนะครับแล้วก็เรื่องของการล้างมือด้วยนะครับหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับไปข้างนอกพกเจลแอลกอฮอล์ไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดเชื้อนะครับมายังตัวเราด้วยก็ไม่แพร่เชื้อของเราไปยังผู้อื่นด้วยนะครับเรื่องของการเฝ้าระวังทั้งโรคโควิด -19 โรคของไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับนี่พี่หนุ่มก็เพิ่งไปฉีดมานะครับหลังจากที่เป็นโควิดเรียบร้อยแล้วนะครับว่าติดโควิดมานะครับก็อาการไม่หนักมากนะครับก็เป็นอยู่1อาทิตย์ก็หายนะครับก็มีอาการคันเนื้อคันตัวไม่เนื้อเมื่อตัวมีน้ำมูกใสนะครับกลางคืนก็คัดจมูกทั้ง2ข้างนะครับก็เป็นโควิด -19 นะครับก็คุณหมอก็ให้ยามาแล้วก็รักษาตามอาการกันนะครับแล้วก็วัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็เพิ่งไปฉีดมานะครับฉีดฟรีนะครับท่านผู้ฟังไปฉีดที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธนะครับเขามีกำหนดฉีดวันนั้น3วันนะครับเราก็มีผู้สื่อข่าวของเรานะครับไปหาคุณหมอแล้วก็ไปเจอป้ายว่าฉีดฟรีนะครับพอเจอป้ายปั๊บเราเขาก็โพสต์ลงกลุ่มเราก็ไปกันทันทีนะครับมีของฟรีที่ไหนมีพวกเราที่นั่นนะครับท่านผู้ฟังครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังนะครับก็จะมาพูดคุยกับท่านฟังเพียงแค่นี้นะครับก็จะลาท่านฟังไปเลยนะครับวันนี้ก็จะมีบทเพลงนะครับที่ทิ้งท้ายกันนะครับบทเรียนก่อนวิวาห์นะครับนี่พี่ยศจากเขียนจากกาญจนดิษฐ์นะครับขอกันเข้ามานะครับนี่ขอเวอร์ชันไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแต่ก็หามาได้นะครับเป็นเวอร์ชันของมนอะไรเนี่ยมนกดมนศักนะครับนี่ไม่แน่ใจมนศักออรเนตนะครับนี่ขอกันเข้ามานะครับพี่ยศบอกว่าช่วงนี้วันนี้ไหมวันนี้น่าจะเป็นฤกษ์ดีนะครับเห็นหลายคู่เข้าวันวิวากันนะครับก็อยากจะให้ฟังเพลงนี้กันนะครับวันสีชมพูนะครับบทเรียนก่อนวิวานะครับแล้วก็คุณท่านผู้ฟังจากจอจุมพรนะครับขอเพลงนะครับของคุณสิริพรอัมไพพงศ์นะครับขอมานะครับบอกว่าเพลงอะไรก็ได้ให้เลือกให้1เพลงนะครับพี่หนุ่มก็เลือกเพลงแรงใจรายวันนะครับของคุณสิริพรอัมไพพงศ์นะครับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการเนรเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้คำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนธิดาสังทองรายงาน
1: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
8: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400,000 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ 76% ขณะที่นายวีระธีระภัทรานนท์ก กรรมธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
1: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว WMO กล่าวเพิ่มเติมว่ามลพิษเหล่านี้ยังไม่ได้รับการเฝ้าระวังที่เพียงพอแม้จะมีการแพร่กระจายเป็นวงกว้างและเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศก็ตามปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสวทชุมพร FM 100 MHz เวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรครับ
1: สวทชุมพรคลื่นแห่งความรู้พื้นที่แห่งสาระถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อประชาชนติดตามทุกมุมมองอย่างสร้างสรรค์ในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรทางคลื่น FM 100 MHz

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรค่ะประจำวันที่7กันยายน2569ออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ค่ะวันนี้สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรค่ะดิฉันนางสาวมัทวรรณชัยสุวรรณค่ะสถิติจังหวัดชุมพรรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรเราจะมีประเด็นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรได้ลงพื้นที่สำรวจในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็โครงการดีๆของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมานำเสนอต่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้นอกจากดิฉันแล้วนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่อีก2ท่านที่มาร่วมรายการด้วยนะคะท่านแรกมีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผมนายอนุวัฒน์รถอุทิศครับพนักงานสถิติครับ
2: ค่ะดิฉันนางสาวสรณีนิเทศพนักงานสถิติค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะสำหรับเรื่องแรกนะคะในเรื่องของโครงการที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจะลงพื้นที่สำรวจนะคะซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยเราก็จะมีโครงการเยอะแยะมากมายนะคะในการที่จะลงพื้นที่ค่ะเอาให้เป็นรายละเอียดโครงการแรกที่จะนำเสนอเลยนะคะเริ่มเลยค่ะ
1: ครับโครงการที่1 นะครับโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรนะครับพ.ศ.2569นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและลักษณะต่างๆของกำลังแรงงานของประเทศครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวัดอุปทานของแรงงานการเข้าสู่กำลังแรงงานในการวางแผนและประเมินนโยบายของรัฐบาลครับในด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจ้างงานและโครงสร้างของกำลังแรงงานของประเทศสำหรับประกอบในการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อประโยชน์ในการวางแผนด้านเศรษฐกิจและสังคมครับพื้นที่ปฏิบัติงานนะครับอำเภอเมืองตำบลท่ายางตำบลวังใหม่ตำบลนาชะอังอำเภอท่าแซะตำบลรับล่อตำบลหงเจริญตำบลหินแก้วอำเภอปะทิวตำบลชุมโคครับอำเภอหลังสวนตำบลปากน้ำตำบลบางมะพร้าวอำเภอทุ่งตะโกตำบลทุ่งตะไคร่ตำบลตะโกอำเภอปะโต๊ะตำบลพารักครับโครงการที่สองนะครับโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนพ.ศ.2569ครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรที่ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อินเทอร์เน็ตการมีโทรศัพท์มือถือและจำนวนครัวเรือนที่ใช้โทรศัพท์พื้นฐานเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องโทรสารและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในครัวเรือนสำหรับนำไปกำหนดนโยบายวางแผนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มากขึ้นและทั่วถึงครับพื้นที่ปฏิบัติงานอำเภอเมืองตำบลท่ายางตำบลวังใหม่ตำบลนาชะอังอำเภอท่าแซะตำบลรับล่อตำบลหงเจริญตำบลหินแก้วอำเภอปะทิวตำบลชุมโคอำเภอหลังสวนตำบลปากน้ำตำบลบางมะพร้าวอำเภอทุ่งตะโกตำบลทุ่งตะไคร่ตำบลตะโกและอำเภอพะโต๊ะครับตำบลพารักนี่ก็เป็นรายละเอียดของทั้งสองโครงการนะครับ
0: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะทั้งสองโครงการนี่เวลาเราลงพื้นที่เราผนวกแบบไปด้วยกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคือการที่เรารวมแบบนี้ก็จะไม่ทำให้รบกวนประชาชนเนาะในการถามเราไปครั้งเดียวเราถามถึง2โครงการไปเลยนะคะนี่คือโครงการหลักๆโครงการหนึ่งของสำนักงานสถิตินะคะส่วนโครงการอีกโครงการนึงค่ะเป็นโครงการที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเราก็ได้สำรวจทุกเดือนเหมือนกันนะคะก็ฟังรายละเอียดจากคุณส้มเลยค่ะ
2: ค่ะโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะคะพ.ศ.2569นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะคะเช่นโครงสร้างของสมาชิกในครัวเรือนลักษณะที่อยู่อาศัยรายได้รายจ่ายและหนี้สินของครัวเรือนค่ะตลอดจนการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากรัฐเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดสภาพความเป็นอยู่ของประชากรกลุ่มต่างๆนะคะเพื่อใช้ในการประมาณค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลในการทำบัญชีรายได้ประชาชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและวางแผนในการพัฒนายกระดับความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้ดีขึ้นตลอดจนใช้ประเมินผลการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะคะสำหรับเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะมี3อำเภอค่ะพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะมีอำเภอเมืองก็จะเป็นตำบลบางลึกนะคะอำเภอท่าแซะจะเป็นตำบลนากระตามค่ะอำเภอละแมจะเป็นตำบลละแมนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนนะคะ
0: ค่ะ ก็จากโครงการหลักๆอะเนาะเดือนนี้ค่ะจริงๆโครงการของเรามีอยู่เท่านี้หลักๆที่เราทำนะคะแต่ว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานสถิติเองก็ได้ประชาสัมพันธ์ในการลงพื้นที่สำรวจของโครงการของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งบางเดือนก็มีเท่านี้บางเดือนก็มีมากกว่านี้นะคะหลักๆเลยนะคะในวันนี้ในการมาประชาสัมพันธ์โครงการเราก็อยากจะขอความร่วมมือนะคะประชาชนบ้านใดครัวเรือนใดที่ตกเป็นตัวอย่างที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติลงไปสำรวจเราขอความร่วมมือนะคะขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับสำนักงานนะคะเราพยายามที่จะลงพื้นที่ไปเพื่อที่จะให้ทุกท่านเห็นหน้าเห็นตาของพวกเรานะคะคือเราไม่ได้เป็นมิจฉาชีพเราไปพร้อมกับบัตรนะคะเราไปกับหนังสือขอความร่วมมือเพราะฉะนั้นแต่จะมีบางครั้งนะคะที่เราไปแล้วเราไม่เจอถูกไหมคะบางทีเราไปแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านไม่อยู่บ้านปิดเราก็จะใช้วิธีไหนเอ่ยส่วนใหญ่พวกเราถ้าไปแล้วไม่เจอ
2: ก็คือจะถามข้างบ้านค่ะข้างบ้านบางทีก็จะมีการเขียนเบอร์โทรเสียบไว้ก็มีค่ะ
0: ค่ะเพื่อที่จะให้เขาโทรกลับถูกไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่เจอจริงๆเราได้เบอร์โทรมาเราเองก็จะเป็นคนโทรไปถามข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือคร่าวๆเป็นการทำงานคร่าวๆของสำนักงานสถิตินะคะประเด็นต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการดีๆของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะก็คือโครงการในเรื่องของ AI Pass นะคะเดี๋ยวจะเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยคลิปสั้นๆให้คุณผู้ชมได้รับชมกันก่อนค่ะ

0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องการให้คนไทยเข้าถึงและเรียนรู้การใช้ AI ได้อย่างทั่วถึง
1: ผ่านโครงการ AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวม AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้ทดลองและเปรียบเทียบการใช้งาน AI หลากหลายรูปแบบในแพลตฟอร์มเดียว
0: พร้อมเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการ31สิงหาคม2569
1: ลงทะเบียนง่ายๆเพียงเข้าเว็บไซต์ aipass.go.th เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google, Microsoft หรือ Apple ยืนยันตัวตนผ่านแอปทางรัฐหรือไทย ID แล้วเลือกเครื่องมือ AI หรือหลักสูตรที่สนใจเรียนรู้ใช้งานและพัฒนาศักยภาพของคุณได้ตั้งแต่วันนี้ลงทะเบียนและเริ่มต้นใช้งานได้ที่ aipass.go.th
2: ที่ในคลิปนะคะก็เป็นการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกๆท่านนะคะร่วมกันลงทะเบียนเข้าใช้งาน AI Pass นะคะคือ เป็นแพลตฟอร์มที่รวมผู้ที่พัฒนาทั้งหมด14รายนะคะเพื่อที่จะรวมมี30โมเดลนะคะในการที่จะให้ประชาชนทุกคนได้เข้าไปใช้นะคะในตัวของ AI Pass นะคะก็จะมีในเรื่องของการสร้างวิเคราะห์ข้อมูลการค้นคว้าสรุปการสร้างภาพวิดีโอแล้วก็หลักสูตร AI กว่า100คอร์สนะคะพร้อมใบรับรองดิจิทัลด้วยคือเป็นโครงการดีๆของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะจะดีหรือไม่ดียังไงก็ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านได้ลองเข้าไปใช้นะคะถ้าไม่ลองเข้าไปใช้เราก็จะไม่รู้ค่ะดีหรือไม่ดียังไงแต่ที่แน่ๆก็คือฟรีแน่นอนค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะ AI Pass ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็เป็นการนำประเด็นข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสรรหามาเล่าเพื่อชาวชุมพรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะสำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรค่ะดิฉันนางสาวมัทวรรณเชษวรรณและน้องๆทั้งสองท่านนะคะขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในทุกวันจันทร์เวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครบทุกสาระจุใจทุกเรื่องราวเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าเพื่อพี่น้องชาวชุมพร

ชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขคูณเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานโครงการสร้างสรรค์บทเพลง

0: สวทชุมพร FM 100 MHz
1: โอกาสดีๆสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระด้วยการสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40
2: ประสบอันตรายเจ็บป่วย
3: หรือทุพพลภาพก็ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได
4: ้หากวันนั้นมาถึงก็ไม่เป็นภาระใครอ
5: ายุครบ60รับบำเหน็จหรือบำนาญตลอดชีวิต
1: ไม่ต้องตรวจสุขภาพใช้บัตรประชาชนแค่ใบเดียวกับรูปแบบที่คุณเลือกได้ถึง5ทางเลือกครับสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตสมัครเป็นผู้ประกันตนตรามาตรา40สิครับ
6: ประดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรครับ

0: วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการประกันสังคมวันนี้ค่ะออกอากาศทางสมทชุมพรคลื่นความถี่ FM 100 MHz นะคะพบกับพวกเรานะคะทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 14:30 นถึงเวลา 15:00 นโดยประมาณนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2559นะคะพบกับดิฉันค่ะนางสาวธารรัตน์บัวสิรินักวิชาการประกันสังคมศรีและพี่ตุ๊กค่ะพี่ถนอมศรีแท่งอินนักวิชาการประกันสังคมศรีเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ผู้กันตนทุกท่านเลยนะคะสำหรับรายการประกันสังคมวันนี้ก็มาทุกวันจันทร์แล้วก็มาเพื่ อแจ้งข่าวสารแล้วก็ภารกิจใหม่ๆนะคะที่ทางสำนักงานประกันสังคมดำเนินการอยู่ในตอนนี้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ก็เรื่องอื่นเป็นไปไม่ได้นะคะยกเว้นว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของเรานะคะน้องเมย
0: ์
1: ซึ่งวันนี้เราก็จะมาเกาะนะคะสถานการณ์แล้วก็ติดตามนะคะว่ามีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างไรบ้างนะคะ
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวให้น้องเมย์แจ้งนิดนึงนะคะว่าทำไมเราต้องมีการเลือกตั้งนะคะแล้วก็เสียงนี้นะคะว่าทำไมท่านถึงต้องไปเลือกตั้งกันค่ะ
0: ค่ะก็ของเรานะคะก็จะเป็นการเลือกตั้งนะคะเรามาทำความรู้จักบอร์ดประกันสังคมก่อนนะคะพี่ตุ๊กบอร์ดประกันสังคมนะคะก็คือหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าคณะกรรมการประกันสังคมตามที่กำหนดอยู่ในพระราชบัญญัติประกันสังคมพ.ศ. 2533นะคะเป็นคณะกรรมการที่ทำหน้าที่หลักๆดังนี้นะคะหนึ่งเลยนะคะก็คือกำหนดนโยบายให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกฎหมายเพื่อพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตนค่ะสองนะคะก็คือกำหนดทิศทางและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมเพื่อความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะคะแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่นะคะก็คือให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะกรรมการอื่นๆรวมถึงสำนักงานประกันสังคมนะคะทีนี้เราเลือกบอร์ดเรารู้แล้วว่าบอร์ดประกันสังคมคืออะไรนะคะแล้วทำไมต้องไปเลือกนะคะพี่ตุ๊กทำไมต้องเลือกก็คือหนึ่งค่ะก็จะได้มีผู้แทนที่เข้าใจแล้วก็ดูแลสิทธิ์ของคุณเองนะคะช่วยพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ดีขึ้นเกิดความโปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้นะคะแล้วก็อนาคตของประกันสังคมก็ขึ้นอยู่กับเสียงของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นวันที่27กันยายน2559นะคะที่เราเน้นย้ำกันนะคะก็คือ1สิทธิ์ค่ะสามารถเลือกได้7หมายเลขนะคะพี่ตุ๊ก
1: ค่ะแล้วก็เรามาย้ำกันชัดๆอีกสักครั้งนึงนะคะในการเลือกการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้นะคะผู้ประกันตนนะคะทุกคนนะคะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะค
0: ะ
1: สำหรับขั้นตอนการเลือกตั้งนะคะก็ทุกคนนะคะ1สิทธิ์เลือกได้7หมายเลขนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่27กันยายน2569ค่ะซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถลงเลือกตั้งได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึงเวลา 16:00 นนะคะสามารถเดินทางไปที่หน่วยเลือกตั้งกันได้เลยนะคะสำหรับเอกสารค่ะแล้วก็หลักฐานที่ต้องไปยืนยันตัวตนนะคะเพื่อแสดงการใช้สิทธิ์ก็จะมีนะคะที่ใช้ได้ก็คือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะหรือใบขับขี่หรือบัตรอื่นที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้นะคะ2ค่ะจะเป็นหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปหน่วยงานของรัฐก็ได้นะคะอย่างแอปไทยดีเนี่ยค่ะสามารถนำไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้นะคะแล้วก็กรณีผู้แทนของนายจ้างที่เป็นนิติบุคคลนะคะต้องแสดงหลักฐานเพิ่มเติมตามนี้ค่ะหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่มีอายุไม่เกิน6เดือนหนังสือมอบหมายให้ลงคะแนนแทนนายจ้างกรณีอำนาจมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลตั้งแต่2คนขึ้นไปค่ะให้มอบหมายมีผู้อำนาจกระทำการแทน1คนลงคะแนนแทนนายจ้างได้นะคะผู้ได้รับมอบหมายสามารถลงคะแนนนิติบุคคลได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นนะคะน้องเมย์สำหรับเอกสารที่ต้องนำไปใช้
0: ค
1: ่ะและต่อมานะคะสำหรับบัตรเลือกตั้งของเราปีนี้นะคะก็จะมี2สีด้วยกันนะคะซึ่งอันนี้ก็ย้ำกันชัดๆเลยนะคะสำหรับบัตรเลือกตั้งค่ะประเภทเนี่ยค่ะก็จะมีสำหรับบัตรเลือกตั้งที่เป็นสีฟ้าอันนี้จะใช้แทนเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างนะคะแล้วก็สำหรับบัตรเลือกตั้งสีชมพูค่ะจะเป็นผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะอย่างที่แจ้งให้ทราบก็คือ1คนนะคะ1สิทธิ์สามารถเลือกได้7หมายเลขนะคะน้องเมย์นะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ส่วนเวลาเราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอะนะคะเวลาเข้าคูหาลงคะแนนเนี่ยค่ะเวลาเขียนอันนี้เป็นเลือกบอร์ดประกันสังคมเราไม่ใช้เครื่องหมายกากบาทนะ
0: คะ
1: ให้ผู้ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะเขียนหมายเลขอาหรับิกลงในช่องลง ทำคะแนนนะคะก็คือช่องละ1หมายเลขเท่านั้นนะคะเลือกได้ไม่เกิน7หมายเลขค่
0: ะ
1: ห้ามทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆนะคะมิฉะนั้นจะกลายเป็นบัตรเสียค่ะหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทลงในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะ
0: ค่ะส่วนขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนของการพับบัตรแล้วก็หย่อนบัตรเลือกตั้งค่ะการพับบัตรเลือกตั้งหรือว่าหย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบเลือกตั้งด้วยตนเองนะคะเสร็จสิ้นการใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็จะขอเชิญชวนให้นายจ้างและผู้มันตนนะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของการเขียนบัตรให้ถูกนะคะขอเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือบัตรดีและบัตรเสียนะคะบัตรดีค่ะเขียนเครื่องหมายเป็นเลขอาราบิกลงในช่องนะคะช่องละ1หมายเลขเท่านั้นนะคะซึ่งของเรานี่สามารถได้ถึง7หมายเลขนะคะพี่ตุ๊ก
1: ค
0: ่ะแล้วก็บัตรเสียค่ะถ้าเป็นบัตรเสียเนี่ยก็คือห้ามทำเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ใดๆที่ไม่ใช่เป็นตัวเลขนะคะพี่ตุ๊กถ้าเป็นกากบาทบัตรเสียไหมคะพี่บัตรเสียเนาะถ้าเป็นใส่เป็นกากบาทนะเพราะฉะนั้นห้ามใส่เป็นกากบาทนะคะเพราะถ้าใส่เป็นกากบาทแล้วตอนนับคะแนนนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าไม่ประสงค์ลงคะแนนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเนี่ยนะคะตรวจสอบนะคะบัตรดีบัตรเสียนะคะก่อนหย่อนบัตรนะคะพี่ตุ๊กก
1: ็
0: เพื่อที่จะได้เอา1คะแนนของท่านนะคะไปเลือกตั้งนะคะคนที่จะมาดูแลบอร์ดประกันสังคมนั่นเองค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ขอเชิญชวนนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่17กันยายน2569ที่จะมาถึงนี้นะคะเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของคณะกรรมการประกันสังคมค่ะแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตนเองนะคะโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเบอร์โทรศัพท์02-956-2929นะคะในวันและเวลาราชการค่ะหรือว่าติดต่อสายด่วน1506กฎหมายเลข9ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสำหรับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดของเรานะคะน้องเมย์ซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานได้จัดทำบอร์ดนะคะซึ่งประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้วก็ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้นะคะโดยจะมีช่องทางนะคะที่สามารถตรวจสอบรายชื่อได้นะคะน้องเมย์ตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็จะเปิดให้หลายช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานนะคะหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้เลยค่ะ
0: ค่ะในส่วนของสำนักงานอย่างที่พี่ทุกแจ้งนะคะทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรของเราก็ทำบอร์ดไว้นะคะให้ท่านได้ไปตรวจสอบรายชื่อนะคะซึ่งในการจัดหน่วยเลือกตั้งของเรานะคะสำนักงานประกันสังคมก็ได้เตรียมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดนะคะคือประมาณเกือบกว่า12ล้านคนนะคะพี่ตุ๊กซึ่ง1อำเภอนะคะก็จะมีอย่างน้อย1แห่งในเป็นสถานที่เลือกตั้งนะคะทั้งหมดนะคะของจังหวัดชุมพรนะคะของเราก็มีทั้งหมด8อำเภอนะคะพี่ตุ๊กการจัดการเลือกตั้งก็จะเป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้นะคะในบางอำเภอที่มีจำนวนนายจ้างไม่มากนะคะสามารถที่จะจัดเลือกตั้งของฝ่ายนายจ้างรวมกับผู้ประกันตนได้เลยแต่จะต้องมีการแยกแบ่งพื้นที่คูหาแล้วก็หีบลงคะแนนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมาตรา39และมาตรา40นะคะที่ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่ามีในรายชื่อประกาศผู้มีเลือกตั้งนะคะสามารถไปลงคะแนนได้ตามอำเภอที่อยู่ในสถานประกอบการนะคะหรือ3940ก็คือตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้นะตอนมาสมัครมาตรา3940นะคะส่วนคนที่ลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรกนะคะก็ท่านได้เลือกศูนย์เลือกตั้งแล้วนะคะพี่ตุ๊กก็ลงตามศูนย์ที่ท่านเลือกตั้งได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของช่องทางนะคะการเช็คสิทธิ์แล้วก็สถานที่เลือกตั้งนะคะผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าผ่านเว็บไซต์กันบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะพี่ตุ๊กที่ฮอตฮิตกันตอนนี้นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ทดลองเข้าไปดูแล้วก็ไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ว่าเราไปทำที่ไหนเริ่มจากแอปอะไรก่อน
1: คะสำหรับผู้ประกันตนที่จะสอบถามนะคะของสิทธิ์ของตัวเองว่าเราต้องไปเลือกตั้งที่ไหนนะคะโดยโหลดแอปพลิเคชัน SSO Plus นะคะของเรานะเข้าไปที่ดาวน์โหลดแล้วเข้าสู่ระบบค่ะจากนั้นนะคะเลือกเมนูที่เป็นแบนเนอร์ด้านล่างนะคะตรวจสอบสถานะผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะท่านก็จะเห็นนะคะตามหน้าจอนะคะการตรวจสอบข้อมูลระบบจะแสดงผลสถานะสิทธิ์ของท่านแล้วก็ที่เลือกตั้งนะคะที่มีสิทธิ์สามารถคลิกดูได้นะคะตำแหน่งสถานที่เลือกตั้งที่ท่านตั้งอยู่นะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะไม่ว่าจะเป็นแผนที่หรือว่าเส้นทางข้อมูลนะคะอันนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้ทำการแปะที่อยู่นะคะในเว็บไซต์หรือว่า
0: แอปพลิเคชัน
1: ของเราค่ะ ทีนี้ถ้าสมมติว่าผู้ประกันตนท่านใดนะคะที่จะโทรศัพท์อาจจะเข้าไม่ได้นะคะน้องเมย์ก็สามารถติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่จัดบอร์ดไว้ให้นะคะก็จะมีประกาศรายชื่อให้ด้วยค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งนะคะท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อกันได้ค่ะทั้งนี้ก็อยากให้ผู้ประกันตนทุกท่านนะคะที่มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ค่ะ
0: นอกจากแอปพลิเคชันแล้วนะคะท่านใดที่สะดวกเข้าเว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้นะคะไปตรงเข้าไปที่ www.sso.go.th นะคะแล้วก็สามารถเลือกตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เลยนะคะเมื่อคลิกตรวจสอบสถานที่ใช้สิทธิ์นะคะก็ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะก็จะมีเลข13หลักวันเดือนปีเกิดนั่นเองนะคะแล้วก็รอดูผลการตรวจสอบและเลือกที่ตั้งได้เลยอันนี้ก็จะคล้ายๆกับแอปของ SSO Pass ค่ะก็จะมีแผนที่ขึ้นให้ถ้าเกิดว่าใครที่สะดวกเช็คข้อมูลผ่านเว็บไซต์ก็ทำได้เช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของการเลือกตั้งที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ช่วงนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการประกันสังคมวันนี้นะคะจัดโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะก็มีข่าวสารมาฝากกันเช่นเคยนะคะสำหรับผู้ประกันตนท่านใดหรือท่านผู้ฟังนะคะอยากฟังบทเพลงอะไรก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะทางสวทชุมพรขึ้นความถี่ FM 100 MHz ค่ะทุกวันจันทร์สำหรับรายการประกันสังคมวันนี้ค่ะ
1: ค
0: ่ะแล้วมาในเรื่องของสิทธิประโยชน์กันบ้างนะคะตอนนี้ก็คือสำนักงานประกันสังคมอะค่ะมีผู้ประกันตนอาจจะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะที่เราส่งเงินไปในทุกเดือนนะคะเคยสงสัยไหมคะว่าที่เงินที่เราถูกหักหรือว่าเงินที่นายจ้างสมทบให้ในทุกๆเดือนนั้นนะคะแท้จริงแล้วถูกนำไปจัดการอย่างไรบ้างนะคะและเราค่ะในฐานะผู้ประกันตนหรือว่าลูกจ้างนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะน้องเมย์เจ็บป่วยนะคะหรือว่าถึงวัยเกษียณเนี่ยค่ะเราจะได้รับความคุ้มของเรื่องอะไรบ้างนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาสรุปสั้นๆให้ฟังนะคะก็สำนักงานประกันสังคมก็จะมี2กองทุนด้วยกันค่ะคือ1กองทุนเงินทดแทนนะคะเงื่อนไขที่สำคัญและให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่ลูกจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญเสียทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้างเท่านั้นนะคะนายจ้างก็คือจ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้างเพียงฝ่ายเดียวนะคะแล้วก็สำหรับเงื่อนไขนะคะที่กองทุนเงินทดแทนคุ้มครองนะคะในสิทธิประโยชน์4กรณีด้วยกันนะคะก็จะเป็น1ค่ะค่ารักษาพยาบาลตายจ่ายให้นะคะตามความรุนแรงของอาการนะคะหรือว่าบาดเจ็บทั่วไปจ่ายจริงไม่เกิน 65,000 บาทค่ะกรณีเจ็บป่วยรุนแรงจ่ายตามจริงไม่เกิน 165,000 บาทนะคะหากไม่พอสามารถขยายวงเงินเพิ่มได้ตามหลักเกณฑ์นะคะจ่ายเพิ่มได้อีก 300,000 บาทแล้วก็จนไปถึงนะคะรวมทั้งสิ้นสูงสุดอะค่ะก็คือ1ล้านบาทนะคะน้องเมย
1: ์
0: ค่ะแล้วก็สำหรับกรณีค่าทดแทนการขาดรายได้ที่กองทุนมีให้นะคะสำนักงานจ่ายเงินทดแทนรายเดือนให้ 70% ของค่าจ้างรายเดือนนะคะโดยนำฐานสูงสุดในการคำนวณมาให้คือ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะท่านจะได้รับเงินทดแทนสูงสุดไม่เกิน 14,000 บาทต่อเดือนค่ะแล้วก็ในส่วนของค่าทำศพนะคะค่าทำศพเนี่ยหากผู้ประกันตนเสียชีวิตเนื่องจากการทำงานให้กับนายจ้างนะคะก็ยังมีค่าจัดการศพให้อีก 50,000 บาทค่
1: ะ
0: รวมไปถึงค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงานนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการแพทย์ค่ะแล้วก็รวมไปถึงการฟื้นฟูนะคะหรือว่ารวมไปถึงหากมีความจำเป็นนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็มีดูแลในเรื่องการค่าวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ในด้านของเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะรวมกันก็ไม่เกิน160,000 บาทเลยค่ะน้องเมย์หรือว่ารวมไปถึงด้านอาชีพนะคะน้องเมย์อันนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมซึ่งสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้ดำเนินการให้นะคะก็ไม่เกิน 24,000 บาทค่ะและนั่นก็จะเป็นในส่วนของกองทุนเงินทดแทนค่ะ
1: ค่ะ
0: และก็ในส่วนของกองประกันกันบ้างนะคะ
1: ค่ะในส่วนของกองประกันสังคมนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่หลายคนรู้จักกันดีนะคะก็คือคุ้มครองทั้งหมด7กรณีด้วยกันนะคะในส่วนของกองทุนประกันสังคมนะคะตอนนี้เราจะหัก 5% ของเงินเดือนนะคะในส่วนของนายจ้างแล้วก็ในส่วนของลูกจ้างนั่นเองนะคะที่ผู้บรรทนได้ถูกหักกันทุกเดือนเนาะก็จะคุ้มครองทั้งหมด7กรณีด้วยกันนะคะกรณีไม่ได้เจ็บเนื่องจากการทำงานนะคะก็สมทบจ่ายโดยลูกจ้างนายจ้างแล้วก็รัฐบาลนะคะหนึ่งเลยค่ะคุ้มครองประสบอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยนะคะอันนี้ก็คือเข้าโรงพยาบาลตามสิทธิ์นั่นเองนะคะสองค่ะกรณีคลอดบุตรนะคะก็จะมีการหมอจ่ายค่าคลอดและเงินสงเคราะห์หยุดงานด้วยนะคะดูแลไปถึงกรณีทุพพลภาพค่ะจะมีเงินชดเชยรายเดือนและค่ารักษาพยาบาลให้นะคะกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะมีเงินช่วยเหลือหลายเดือนนะคะสำหรับบุตรนะคะก็คือจะมีเงินช่วยเหลือรายเดือนนะคะขอโทษขออภัยไม่ใช่หลายเดือนนะคะคือช่วยเหลือรายเดือนตั้งแต่แรกเกิดนะคะจนถึงลูกอายุ
0: 6 ขวบ
1: นะคะในส่วนของกรณีว่างงานค่ะแล้วก็คุ้มครองนะคะจะมีเงินชดเชยระหว่างหางานใหม่ทั้งลาออกหรือว่าเลิกจ้างนั่นเองนะคะดูแลไปถึงกรณีชราภาพนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นสิทธิประโยชน์ที่ฮอตเลยทีเดียวนะคะสำหรับประกันสังคมนะคะก็จะแบ่งเป็น2 อย่างนะคะอย่างแรกก็คือเงินบำเหน็จนะคะก็คือเป็นเงินก้อนแล้วก็เงินบำนาญยามเกษียณเนี่ยเป็นรายเดือนดูแลตลอดชีวิตนะคะดูแลไปถึงกรณีเสียชีวิตนะคะจะมีค่าทำศพแล้วก็เงินสงเคราะห์แก่ผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายด้วยนะคะอันนี้ก็คือสำหรับกองทุนประกันสังคมนะคะพี่ตุ๊กเจ็บป่วยทั่วไปใช้ชีวิตเกษียณใช้สิทธิ์ของกองทุนประกันสังคมอันนี้เราดูแลให้นะคะในส่วนของเจ็บในงานค่ะเจ็บเพราะงานนายจ้างก็รับผิดชอบผ่านกองทุนเงินทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นสิทธิดีๆต่างๆของ กองประกันสังคมนะคะที่เราดูแลผู้ประกันตนรวมมาถึงนายจ้างด้วยนะคะก็จะเกี่ยวพันกันในเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะพี่ตุ๊กอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นรายการว่าเลือกตัวแทนนะคะเพื่อไปดูแลในส่วนของสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นของกองทุนแทนหรือว่ากองทุนประกันสังคมนั่นเองค่ะ
0: ค่ะและนั่นก็เป็นในส่วนของกองทุนประกันสังคมและก็กองทุนเงินทดแทนนะคะสำหรับตัวใหม่ของเราน่าลืมไปไม่ได้เลยนะคะน้องเมย์ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะช่วงนี้นะคะผู้ประกันตนที่ท่านใดนะคะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่สบายด้วยนะคะแต่กำลังจะบอกว่าถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ในเรื่องของค่ารักษาเนี่ยค่ะก็จะไปใช้สิทธิ์ที่ท่านมีนะคะนะค่ะไม่ว่าจะเป็นติดใจตรงหรือว่าสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแต่สำนักงานประกันสังคมถ้าท่านเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ก็จะคุ้มครองในเรื่องของขาดรายได้นะคะซึ่งเมื่อท่านทำงานไม่ไหวนะคะหากเกิดล้มป่วยหรือว่าไม่สบายทางประกันสังคมก็จะดูแลเรื่องขาดรายได้ซึ่งจะมีให้กับผู้ประกันตนนะคะตั้งแต่นอนโรงพยาบาลนะคะท่านจะได้คืนละ300บาทค่ะหากคุณหมอบอกว่าเอ๊ะไม่ต้องนอนนะคะกลับไปพักรักษาตัวต่อที่บ้านค่ะน้องเมย์ก็จะได้วันละ200บาทนะคะปีนึงได้30วันค่ะก็จะมี3ทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะจ่ายเดือนละ70บาทจ่าย100บาทแล้วก็300บาทค่ะที่เพิ่มมาสูงสุดก็คือ300บาทนะคะท่านสามารถเบิกได้90วันกันเลยค่ะกรณีเสียชีวิตนะคะก็จะดูแลตั้งแต่ 25,000 บาทค่ะซึ่งจะมีค่าจัดการศพให้นะคะ 25,000 บาทถึง 50,000 นะคะแล้วก็ในเรื่องของกรณีทุพพลภาพก็จะมีจ่ายตลอดชีวิตให้เลยนะคะแล้วก็ส่วนทางเลือกที่3ค่ะที่เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นกรณีสงเคราะห์บุตรค่ะก็จะมีดูแลรายเดือนนะคะน้องเมย์เดือนละ300บาทละ300บาทจนลูกครบอายุ7ขวบ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในส่วนที่ท่านส่งเงินมาทุกเดือนนะคะก็ยังจะมีเก็บให้ท่านด้วยนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะสมัครมาตรา40ทำได้ง่ายมากนะคะเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนค่ะไปสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส7-11ก็ได้นะคะหรือว่าผ่านสมัครผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็ได้หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมก็ได้ค่ะ
1: ค่ะในส่วนของมาตรา40นะคะตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่ตุ๊กก
0: ็
1: คือในครบรอบ36ปีของสำนักงานประกันสังคมเนี่ยเรามีจัดโปรพิเศษให้สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา40นะคะสามารถที่จะชำระเงินสมทบล่วงหน้านะคะก็จะรับฟรีชุดกิฟต์เซตผ้าขนหนู1ชุดนะคะซึ่งเป็นผ้าขนหนูที่มีเป็นลิขสิทธิ์ของประกันสังคมนั่นเองนะคะก็ของมีจำนวนจำกัดนะคะหากของหมดก็จะสงวนสิทธิ์มอบของสมนาคุณรายการอื่นแทนนะคะทำยังไงนะคะเงื่อนไขก็คือทั้งเลือกทั้งที่1และทั้งเลือกที่2ค่ะพี่ตุ๊กชำระเงินสมทบ12เดือนขึ้นไปก็จะได้รับกิฟต์เซตชุดนี้นะคะทั้งเลือกที่3ค่ะชำระเงินแค่เพียง6เดือนขึ้นไปเองนะคะพี่ตุ๊กก็จะได้กิฟต์เซตชุดนี้แล้วเพราะฉะนั้นระยะเวลาของโปรโมชั่นนี้นะคะตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่30 2569นะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถทำตามเงื่อนไขได้นะคะโดยการชำระเงินผ่านช่องทางของ e-sales service นะคะก็คือผ่านทาง QR code นะคะ Shopee Pay นะคะกรุงไทยเน็กนะคะหรือว่าจะเป็นแอปของธนาคารทกสนะคะเป๋าตัง SSO Pub นะคะหรือว่า LINE application LINE @LINE SSO Thai นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจโปรโมชั่นนี้นะคะสามารถทำตามเงื่อนไขได้ง่ายๆตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30นะคะในส่วนของการเปลี่ยนทางเลือกหรือย้ายที่อยู่สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานนะคะพี่ตุ๊กอย่าลืมว่าเราสามารถเปลี่ยนทางเลือกได้ปีละ1ครั้งค่ะ
0: ค่ะค่ะและนั้นก็เป็นในส่วนของมาตรา40นะคะช่วงนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะทางสำนักงานประกันสังคมก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่อยู่กับรายการประกันสังคมวันนี้
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทางสวทชุมพรที่ให้โอกาสสำนักงานประกันสังคมมาประชาสัมพันธ์ข่าวดีๆให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะน้องเมย์ค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้เรา2คนต้องลากันไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีพร้อมนำประเด็นอภิปรายที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระที่2และ3ในวันแรกถึงภาพรวมการอภิปรายในช่วงเช้าว่าเป็นไปด้วยดีโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและนำไปพิจารณาทั้งข้อเสนอจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสมพร้อมย้ำว่าการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการเสนอแนะในสภาผู้แทนราษฎรถือเป็นการดำเนินการทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
8: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกสคเปิดเผยว่าปัจจุบันกสคได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนและการดำเนินธุรกิจกสคจึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กสคตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกสคจะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กสคไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ยิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

จิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน065-465-3638คิดถึง

0: ันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม0952645456และเสียสิน0654653638

ละข่าวคล้องถูกสิ้นถูกยาวให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ที่กำลังได้รับทุกข์อยู่ในขณะนี้เราชาวใต้ทุกคน

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ GasTech 2026 เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเพื่อถูกเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงคณิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการเพิ่งได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออก มิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายสวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเคียมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูล

0: ข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการให้แยกข่าวค่ะวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่7กันยายนค่ะพุทธศักราช2569ค่ะกับทีมงานสวทพงาเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันค่ะอริสาเสียรัตน์ค่ะ
1: ค่ะดิฉันปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะ
0: ค่ะดำเนินรายการในวันนี้ค่ะนอกจากเราทั้ง2คนแล้วนะคะก็ยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะนายบัญชาการเกลือนะคะนายช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะและนายพิธินันท์บุญศรีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะซึ่งในวันนี้นะคะในส่วนของรายการให้แยกข่าวนะคะเราก็มีประเด็นมากมายหลายเรื่องราวนะคะพี่ปายที่เราจะมานำมาเล่าสู่กันฟังให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะรวมไปถึงในเรื่องของประเด็นจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนในพื้นที่กันด้วยค่ะก่อนอื่นนั้นเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรักท่านข่าวใต้
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่2ค่ะรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวสำคัญค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่ค่ะกว่า 500,000 รายค่ะทางรัฐบาลนะคะได้ออกมาย้ำเตือนเรื่องการยืนยันตัวตนค่ะ eKYC ค่ะให้ทันตามกำหนดค่ะเพื่อรักษาสิทธิ์การใช้งานนะคะงวดแรกค่ะในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะเมื่อวันนี้นะคะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลค่ะขอให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ค่ะได้ตรวจสอบสถานะของตนเองค่ะและดำเนินการให้ถูกต้องตามเงื่อนไขโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ค่ะที่ต้องยืนยันตัวตนหรือeKYC ค่ะและจะประสงค์จะเริ่มใช้สิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะขอให้ดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะภายในวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: เพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตามรอบนะคะโดยไม่ล่าช้าค่ะโดยสำหรับกำหนดการดำเนินการนะคะแบ่งประชาชนออกเป็น3กลุ่มค่ะน้องน้ำฝนค่ะได้แก่กลุ่มที่1ค่ะผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมค่ะซึ่งจะต้องผ่านคุณสมบัติและเคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วค่ะไม่ต้องลงทะเบียน eKYC ใหม่
0: ค
1: ่ะกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่นะคะที่ต้องยืนยันตัวตนนะคะหากต้องการเริ่มใช้สิทธิ์งวดแรกค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะควรดำเนินการลงทะเบียน eKYC ค่ะให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569ค่ะ

0: และกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่3ค่ะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์และยื่นขอทบทวนสิทธิ์ค่ะแล้วภายในวันที่31สิงหาคมค่ะหากมีข้อมูลต้องแก้ไขนะคะหรือมีเอกสารเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลนะคะหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ค่ะระดับอำเภอหรือเขตค่ะได้ถึงวันที่20กันยายน2569ค่ะก่อนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะสำหรับการยืนยันตัวตนนะคะคุณผู้ฟังในสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในส่วนของเกณฑ์ใหม่นี้นะคะที่มีประกาศรายชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้เลยนะคะหรือว่าที่หน่วยรับบริการลงทะเบียนของธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งนะคะได้แก่ธนาคารกรุงไทยค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะคะแล้วก็ธนาคารทอสรวมไปถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยกันด้วยค่ะทั้งนี้ค่ะผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้นะอย่างเช่นกลุ่มผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุนี้ค่ะก็สามารถยื่นเป็นเขาเรียกว่าหนังสือมอบอำนาจค่ะพี่ไปที่จะใช้แทนเพื่อที่จะไปให้ญาติหรือว่าลูกบุตรหลานเนี่ยที่ไปเขาเรียกว่าไปยืนยันสิทธิ์แทนได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิ์ณตรงนี้นะเพื่อที่จะใช้สิทธิ์การให้ทันในวันที่1ตุลานี้นะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านเกณฑ์รายใหม่แล้วอย่าให้เสียสิทธิ์นะคะไปยืนยันตัวตนกันนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูข่าวดีค่ะด้านสาธารณสุขค่ะและการรักษาพยาบาลค่ะล่าสุดนะคะบอร์ดสปสช.ค่ะมีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่ค่ะการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองด้วยเทคโนโลยี SEEG ค่ะและ SDE ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักดื้อยาค่ะให้เข้าถึงการผ่าตัดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะบอร์ดสปสช.ค่ะไฟเขียวบริการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองค่ะด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองค่ะหรือ SEEG และ SDE ค่ะซึ่งเพิ่มทางเลือกวินิจฉัยผู้ป่วยลมชักดื้อยาค่ะที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัดนะคะแต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดการชักด้วยวิธีทั่วไปค่ะตามข้อเสนอสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์นะคะช่วยแพทย์วางแผนผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้นค่ะพร้อมทั้งนะคะเตรียมงบกว่า22ล้านนะคะจุด47ล้านบาทค่ะรองรับบริการปีงบประมาณ2570ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพื่อพัฒนาเครือข่ายบริการนะคะและเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยนะคะเข้าถึงการรักษาค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยในที่ประชุมนะคะคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะครั้งที่9/2569ค่ะเมื่อวันที่2กันยายน2569ค่ะโดยมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รมว.สาธารณสุขค่ะในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะเป็นประธานได้มีวาระพิจารณาการตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองค่ะด้วยการใส่อิเล็กโทรดในสมองค่ะสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อต่อยากันชักนะคะนำเสนอโดยนางกัญจนาสีชมพูค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสปสช.ค่ะและมีมติเห็นชอบนะคะบริการตรวจ2วิธีค่ะได้แก่การใส่อิเล็กโทรดในเนื้อสมองค่ะหรือ SEEG ค่ะและการใส่อิเล็กโทรดที่ผิวสมองค่ะหรือ SDE ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะน้องน้ำฝนคะโรคลมชักดื้อต่อยานะคะก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวค่ะซึ่งผู้ป่วยบางรายนะคะมีข้อบ่งชี้นะคะต้องรักษาด้วยการผ่าตัดแต่การตรวจทั่วไปนะคะยังไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดชักได้ชัดเจนค่ะจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อช่วยให้แพทย์นะคะวางแผนการผ่าตัดได้อย่างเหมาะสมค่ะครั้งนี้ค่ะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการวินิจฉัยสำหรับผู้ป่วยลมชักดื้อยานะคะที่มีข้อบ่งชี้ผ่าตัดค่ะแต่ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งจุดกำเนิดการชักด้วยวิธีทั่วไปค่ะน้องน้ำฝน
1: ค่ะ
0: ที่ประชุมนะคะก็เห็นชอบค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับชุดอุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองชนิดฝังค่ะในเนื้อสมองนะคะหรือ SEEG ค่ะไม่เกิน 38,500 บาทต่อชุดค่ะส่วนสายวัดประจุไฟฟ้านะคะในการผ่าตัดผู้ป่วยโรคลมชักนะคะหรือ SDE ค่ะชนิด 1:6 ขั้วค่ะไม่เกิน 33,300 บาทต่อชิ้นค่ะและชนิด 2:8 ขั้วค่ะไม่เกิน 38,500 บาทต่อชิ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังเห็นชอบนะคะกรอบวงเงิน22ล้านค่ะที่ผ่านมานะคะภายใต้เพดานงบประมาณรายการอุปกรณ์ กลุ่มระบบประสาทค่ะวงเงิน85ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับบริการในปีงบประมาณ2570ค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังได้มีการมอบหมายนะคะให้สปสช.ค่ะกำชับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อยู่ภายในกรอบวงเงินด้วยแล้วก็ประสานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะร่วมกันจัดวางแผนแล้วก็พัฒนาระบบบริการสุขภาพหรือว่าเซอร์วิสแพลนนะเพื่อที่จะขยายบริการแล้วก็พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใช้ SEEG นี้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดค่ะทั้งนี้ค่ะตามสถิตินะคะคนไทยของเรานะมีผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักนะคะก็ประมาณ400,000กว่ารายค่ะพี่ไป
0: ค่ะ
1: ในจำนวนนี้นะคะก็คิดว่าร้อยละ30ของผู้ป่วยลมชักมีอาการดื้อยานะเยอะเหมือนกันนะพี่ปายในส่วนนี้ซึ่งถือว่าในการให้บริการในครั้งนี้นะการให้บริการของไทยก็เขาเรียกว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการแพทย
0: ์
1: เพื่อให้มีในเรื่องของนวัตกรรมเข้ามาเพื่อที่จะช่วยให้ลดอัตราการป่วยหรือว่าช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดอาการนี้ได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยนะที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคลมชักดื้อยาให้ได้รับการรักษาที่ตรงจุดแล้วก็ลดอุปสรรคเรื่องค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ลงได้อย่างมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: ค่ะน้องน้ำฝนคะเรามาดูกันข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันบ้าง
1: ค่ะ
0: ค่ะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตรึงใจนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะค่ะนายจุมพลทองตันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำสื่อมัลติมีเดียค่ะประกอบบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจค่ะโดยมีนางสาวอุไรวรรณแดงงามวัฒนธรรมจังหวัดพังงาพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาค่ะและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาเข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อร่วมกำหนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานค่ะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะโดยบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยังตึงใจค่ะจัดทำขึ้นภายใต้โครงการสร้างสรรค์บทเพลงและสื่อมัลติมีเดียค่ะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะซึ่งบทเพลงดังกล่าวนะคะประพันธ์คำร้องทำนองเรียบเรียงและขับร้องค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยนายจุมพลทองตันค่ะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาหรือโกไข่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ดำเนินงานโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงาและได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ทั้งนี้นะคะในวันพรุ่งนี้พวกเรานะทีมงานสทพังงานะคะก็จะไปร่วมในการบันทึกนะบันทึกในส่วนของบันทึกภาพและก็ร่วมขับร้องบทเพลงเพื่อประกอบการจัดทำสื่อมัลติมีเดียนี้นะคะที่บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่านะคะตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาในเวลา15นาฬิกาค่ะทั้งนี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในจังหวัดพังงาที่สนใจค่ะสามารถมาร่วมเป็นหนึ่งในการบันทึกแล้วก็ขับร้องบทเพลงเพื่อถวายความอาลัยได้ในวันพรุ่งนี้นะเวลา15นาฬิกาค่ะณบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาหลังเก่าเราก็จะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากโกไข่กันค่ะ

เวลาเราดีไซน์ดนตรีเนี่ยก็คิดถึงคาแรคเตอร์หรือบริบทที่พระองค์ท่านทรงทำมาเพราะฉะนั้นมันก็จะมีออกอาการมาร์ทนิดๆนะฮะก็จะมีเสน่ห์ถึงแร็กตึงเนี่ยแล้วก็มีฮอร์นเป็นเครื่องบราสที่แสดงถึงความสง่างามอะไรเงี้ยแต่ว่าโกก็ไม่ลืมที่จะใส่ขลุ่ยกับระนาดลงไปด้วยเพราะว่าสิ่งนั้นมาทำให้คนไทยที่ได้ฟังเพลงนี้โดยเฉพาะยิ่งเยาวชนเนี่ยจะเห็นว่าในความเป็นทรงสากลเนาะพงพาทรงสากลเพราะจบคอนเนลนะไปเรียนเมืองนอกเมืองนามาแล้วก็พงท่านก็กลับมาทำงานเพื่อแผ่นดินนะครับเพราะนั้นเนี่ยแผ่นดินของเราคือแผ่นดินไทยก็มีเสียงดนตรีไทยก็ควรจะอยู่ด้วยกับความเป็นสากลอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าคำพูดคำว่าเสียดายพงพาเนี่ยเราเขียนในเพลงไม่ได้หรอกแต่มันในฐานะนักแต่งเพลงมันต้องแปลความมาว่าที่เสียดายเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่ายังตราตรึงไงฮะมันยังอยู่ในความอยู่ในใจอยู่เพราะนั้นชื่อเพลงว่าพงพาศรัทธาที่ยังตรึงใจคือศรัทธาในโครงการต่างๆที่พระองค์ท่าน

0: นั่นแหละใช่ไหมฮะคือแค่คำคำว่าสู่กับในหรืออะไรเนี้ยมันก็ให้นัยยะที่ต่างกันแล้วเพราะนั้นความประณีตบรรจงในการทำงานศิลปะแต่ละชิ้นเนี่ยโกก็พยายามที่จะตั้งใจแล้วก็ไม่ละเลย
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์นะคะที่มาที่ไปโดยผู้ประพันธ์นะคะก็คือโกไข่นั่นเองค่ะในบทเพลงพระองค์พาศรัทธาที่ยั่งตรึงใจซึ่งเดี๋ยวคุณผู้ฟังจากจังหวัดอื่นๆจังหวัดใกล้เคียงที่รับฟังรายการให้แยกข่าวอยู่นะคะนี้เดี๋ยวจะมีในส่วนของบทเพลงนี้นะคะได้ถ่ายทอดนะคะสู่สายตาประชาชนเป็นภาพที่จะบันทึกกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในช่วงของ PRD Service ค่ะ
2: ช่วง PRD Service
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะเข้าสู่ช่วงที่3ค่ะช่วง PRD Service ค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวดีสำหรับผู้ป่วยและญาตินะคะที่ต้องเดินทางมารักษาตัวที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะตอนนี้ค่ะทางโรงพยาบาลค่ะได้เปิดโครงการบ้านพึ่งวัดให้บริการที่พักฟรีค่ะ
1: ค่ะ
3: เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตค่ะเปิดโครงการบ้านพึ่งวัดค่ะให้บริการที่พักสำหรับผู้ป่วยและญาตินะคะที่เดินทางมารับการรักษาจากต่างจังหวัดค่ะซึ่งช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการเดินทางค่ะโดยมีการเปิดให้บริการทุกวันค่ะเวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะซึ่งผู้ป่วยนะคะสามารถเข้าพักล่วงหน้า1วันก่อนวันนัดค่ะและสามารถพักต่อได้อีก1วันค่ะในกรณีตรวจรักษาเสร็จช้าค่ะและต้องรอรถสาธารณะเดินทางกลับค่ะโดยขั้นตอนการขอรับบริการนะคะมีต้องเตรียมเอกสารใบนัดแพทย์ค่ะแล้วก็บัตรประชาชนของผู้ป่วยค่ะรวมทั้งแจ้งความประสงค์นะคะขอเข้าพักได้3ช่องทางค่ะได้แก่โทรศัพท์นัดหมายค่ะที่หมายเลข065-950-6319ค่ะและแจ้งพยาบาลประจำตึกที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษานะคะและช่องทางที่3นะคะติดต่อศูนย์รับบริจาคอาคารน้อมเกล้าค่ะซึ่งผู้ป่วย1คนนะคะสามารถพาญาติเข้าพักได้ไม่เกิน2คนค่ะกรณีเดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะสามารถเข้าพักก่อนวันนัด1วันนะคะเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการรักษาค่ะและหากการตรวจรักษาเสร็จล่าช้านะคะก็สามารถพักต่อได้อีก1วันค่ะเพื่อรอรถสาธารณะกับภูมิลำเนาค่ะซึ่งโครงการบ้านพึ่งวัดนะคะเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจค่ะในการช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติค่ะโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดค่ะให้มีที่พักที่สะดวกค่ะใกล้โรงพยาบาลและก็ลดค่าใช้จ่ายระหว่างการเข้ารับบริการทางการแพทย์ค่ะ
1: ค่ะ
3: โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะโทร065-950-6319ค่ะค่ะคุณผู้ฟังก็อย่าลืมเตรียมเอกสารและสอบถามข้อมูลการเช็คสิทธิ์และเงื่อนไขการเข้าพักให้พร้อมนะคะก่อนที่จะเดินทางมารับการรักษานะคะก็นี่ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยค่ะน้องน้ำฝนนะคะที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้เป็นอย่างมากค่ะซึ่งหากผู้ป่วยหรือญาติท่านใดนะคะต้องการสอบถามเงื่อนไขหรือจองเข้าพักค่ะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์065-950-6319ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: ถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของกิจกรรมงานวิ่งเนาะซึ่งจะเป็นในส่วนของการวิ่ง Heart to Heart วิ่งเพื่อสุขภาพแล้วก็วิ่งเพื่อที่จะแบ่งปันค่ะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็ในจะมีงานวิ่งในวันเสาร์นี
3: ้ใช่
1: เนาะสำหรับใครที่สมัครแล้วนะคะสมัครเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เขาเรียกว่าเตรียมร่างกายดีกว่าตื่นเช้ามานะคะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันซึ่งเหรียญสวยมากเสื้อก็สวยมากนะคะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะคะทีมงานสทงฮาก็ไปร่วมในกิจกรรมนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ
3: ค่ะอย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่19กันยายน2569นี้ค่ะ
1: ค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามานับถอยหลังอีก5สัปดาห์เท่านั้นนะคะที่ประเทศไทยของเราค่ะกำลังจะเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะและกลุ่มธนาคารโลกระดับโลกค่ะหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครค่ะโดยคาดการณ์ค่ะว่าจะมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศค่ะเข้าร่วมกว่า

0: 15,000 คนนะคะนับเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกค่ะและเป็นครั้งแรกนะคะในรอบกว่า35ปีค่ะที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพอีกครั้งค่ะจึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะ
1: ค่ะเราก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพเพื่อที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองเนาะที่จะมาร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่ายิ้มสมัย
0: เรายิ้มสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะคะ
1: แสดงถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้กับต่างชาติได้เห็นกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เวลาก็ในส่วนของรายการ5แยกข่าวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะที่รับฟังทางสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์กันด้วยค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะในวันพรุ่งนี้ค่ะกลับมาพบกับรายการ5แยกข่าวโดยสวท.กระบี่ค่ะเป็นแม่ข่ายนะคะแล้วก็กลับมาพบกันในรายการถัดไปนะคะเวลา 16:30 นาทีค่ะกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะซึ่งในวันนี้ก็ทางสวทพังงาของเราเป็นแม่ข่ายก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไว้ก่อนค่ะสวัสดีชั้นอริสาศิรัตน์ค่ะ
0: ดิฉันปุณรัตน์ทิติพัชโสภิตค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาขอลาคุณผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศครับสำหรับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569พบกับผมปัณพัฒน์แสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระศกนิกรชาวไทยทั่วประเทศครับโดยในช่วงแรกนี้ครับนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าประทับใจเมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลยในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องไปติดตามกันครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21ธันวาคมปีพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมเยียนตำรวจทหารและราษฎรในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับซึ่งในอดีตพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่มีการสู้รบกันของคอมมิวนิสต์การเดินทางมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลความเจริญครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นมีชาวบ้านหมากแข้งและชาวบ้านใกล้เคียงที่มารอเฝ้ารับเสด็จจำนวนมากและได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเย็นศิระขึ้นที่บ้านหมากแข้งพร้อมทั้งทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์และพระราชทานกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหมู่บ้านหมากแข้งเพื่อความอยู่ดีกินดีของหมู่บ้านหมากแข้งอีกทั้งชาวบ้านยังได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยซึ่งต่อมาทรงพระราชทานลายผ้าลายหนึ่งครับให้ชาวบ้านนำไปทอถวายแต่เมื่อชาวบ้านทอเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อลายผ้าว่าอย่างไรชาวบ้านจึงพากันตั้งชื่อว่าผ้าลายราชินีหลังจากนั้นพระองค์ทรงให้ศูนย์ศิลปาชีพมาติดตามและสอนการทอผ้าอีกด้วยชาวบ้านจึงได้อนุรักษ์ลายผ้าดังกล่าวมาจนถึงทุกวันนี้ครับ
2: ผมเสมียงสิงขอนนะครับตัวแทนชุมชนบ้านหมากแข้งนะครับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ที่ก็คือเนื่องด้วยนะครับการเสด็จครั้งแรกของพระองค์นี้ก็คือมาสี่พระองค์ก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพสมเด็จพระหญิงจุฬาภรณ์นะครับที่เสด็จมาในวันที่21ธันวาคมนะครับพ.ศ.2516นะครับอันนั้นเป็นการเสด็จครั้งแรกสี่พระองค์นะครับที่มาที่นี่แล้วทีนี้ก็พอเสด็จมานะครับทางชาวบ้านแล้วก็เตรียมประลำพิธีนะครับไว้ต้อนรับที่สนามโรงเรียนบ้านมาแข้งนะครับท่านก็เสด็จพระราชดำเนินนะครับจากฐานปฏิบัติการบ้านหมาแข้งตรงที่เราสร้างอุทยานเทิดพระเกียรติปัจจุบันนะครับก็เสด็จพระราชดำเนินโดยพระบาทมานะครับก็ประมาณ600-700 เมตรนะครับที่พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินมานะครับมาแล้วทีนี้ชาวบ้านเรานะครับแต่ละครัวเรือนก็เลยเอาของที่มีอยู่ในครัวเรือนนะครับเท่าที่คิดว่ามีค่าที่สุดนั่นแหละตอนนั้นนะครับได้ถวายพระองค์ก็ส่วนมากก็จะเป็นพวก ผ้าขาวม้านะครับผ้าขาวม้าแล้วก็ผ้าอะไรผ้าเช็ดหน้าอะไรนะครับที่ชาวบ้านทำไว้แล้วก็ผ้าถุงผ้าลายมัดหมีผ้าสลงอะไรเนี่ยนะครับที่ถวายพระองค์ไปนะครับซึ่งช่วงนั้นเราก็จะมีลายพื้นเมืองอยู่ที่เราอนุรักษ์ไว้ก็คือลายผ้าหมีเลยนะครับมีขอเครือมีหน้าคู่มีดอกแก้วอะไรพวกนี้นะครับที่เราทำมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายแล้วครับที่เราอนุรักษ์ไว้ได้ถวายพระองค์ไปทีนี้พระองค์ก็ทรงโปรดนะครับลายก็เลยมีพระราชดำรินะครับที่อยากจะให้ทอผ้าอีกลายหนึ่งนะครับซึ่งพระองค์พระราชทานให้นะครับก็คือเราไม่ทราบชื่อลายนะครับเลยเราก็เลยตั้งชื่อว่าลายราชินีนะครับมาจนถึงทุกวันนี้เราก็อนุรักษ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับที่พระองค์ทรงพระเมตตานะครับพระราชทานให้นะครับด้วยจิตสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับเราก็ได้อนุรักษ์นะครับสืบสานมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็
1: และเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพ.ศ.2518สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีมายังบ้านหมากแข้งซึ่งเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2ในพื้นที่บ้านหมากแข้งซึ่งในครั้งนั้นพระองค์ทรงเปิดโครงการเย็นศิระและทรงพระราชทานชื่อโรงเรียนบ้านหมากแข้งใหม่เป็นโรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้งเพื่อเป็นร่มโพร่มใสและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวบ้านด้วยนอกจากนี้ยังได้มีโครงการสนับสนุนโครงการเย็นศิระซึ่งดำเนินงานหลังปีพ.ศ.2518ครับเช่นโครงการฝึกอบรมกลุ่มสตรีด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการฝีมือโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคและได้มีการสร้างศูนย์เย็นศิระขึ้นซึ่งใช้เป็นศูนย์พัฒนาอาชีพและศูนย์รวมกิจกรรมทุกอย่างของหมู่บ้านครับ
2: พอพระองค์เสด็จมานะครับครั้งที่2ก็คือวันที่24กุมภาพันธ์2518นะครับที่ผมได้มีโอกาสเข้ารับเสด็จนะครับเป็นครั้งที่2นะครับที่ดังปรากฏในภาพเนี่ยอันนี้ก็พระองค์ก็เลยให้นะครับชาวบ้านทอผ้าลายมัดหมี่ลายราชินีนะครับถวายราชสำนักนะครับพร้อมกับลายผ้าอื่นนะครับที่เป็นลายผ้าพื้นเมืองของชาวบ้านด้วยในโครงการเย็นศิระนะครับที่พระองค์มีพระราชดำริก่อตั้งขึ้นนะครับก็จะมีให้ปลูกหม่อนนะครับปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็พระราชทานพันไหมมาให้อีกนะครับแต่ว่าส่วนมากที่เราทำอยู่ก็เป็นพันไหมพื้นเมืองนะครับซึ่งสีมันจะสดนะครับจะสวยกว่าแต่ว่ามันฝักของมันฝักหลอกของไหมนะครับของตัวไหมก็จะเล็กกว่าไอ้พันพระราชทานนะครับเราแต่ว่าเส้นใยมันสวยนะครับเราก็เลยอนุรักษ์ไว้นะครับพอครั้งที่2ที่พระองค์เสด็จนะครับเราก็ได้ทอถวายนะครับเป็นกิจจลักษณะนะครับเรื่อยมานะครับตั้งแต่พ.ศ. 2517นะครับมาจนถึงปี2519นะครับโครงการก็ได้ชะงักไปนะครับเนื่องจากสงครามนะครับภัยก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ได้สงบลงแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่อำเภอนะครับก็เลยไม่ได้ประสานโครงการต่อนะครับก็เลยทำให้โครงการชะงักไปนะครับแล้วก็พอมาช่วงที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จสวรรคตนะครับในปี2559เนี่ยปี2560มานะครับขณะนั้นผมก็ไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่กศน.นะครับก็เลยได้เสนอโครงการนะครับต่อท่านผู้อำนวยการกศน.อำเภอด่านซ้ายแล้วเราก็เลยได้ฟื้นฟูโครงการนี้ขึ้นมาใหม่นะครับก็เลยได้สานต่อมาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหมนะครับของจังหวัดของภาคก็คือทางอุดรแล้วก็ที่จังหวัดเลยนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับจากศูนย์ศิลปาชีพสวนพระองค์นะครับมาดูแลเพิ่มเติมนะครับมาให้ความรู้องค์ความรู้เพิ่มเติมนะครับให้รายละเอียดนะครับในการทอผ้าอะไรพวกนี้นะครับสร้าง มาตรฐาน
1: ก็นับเป็นภาพแห่งความประทับใจของนายสมิงสิงห์ขอนซึ่งเป็นเด็กชายวัยที่ได้เป็นตัวแทนเยาวชนเข้ารับพระราชทานอุปกรณ์การเรียนจากพระหัตถ์ของท่านอย่างความซาบซึ้งและปลื้มปิติมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งปัจจุบันนี้นายสมิงสิงห์ขอนอดีตข้าราชการครูวัย67ปียังคงจดจำความประทับใจได้ไม่มีวันลืมเลือนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาในวันนี้ครับจะพาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระราชเสวนีให้สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยพืชสวนเลยพัฒนาพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ไปติดตามกันในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับเป็นพื้นที่ในความดูแลของกรมวิชาการเกษตรมีบทบาทในการวิจัยพืชเมืองหนาวศึกษาทดลองปลูกไม้ดอกไม้ผลและพืชสวนบนพื้นที่สูงเพื่อส่งเสริมด้านวิชาการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอีกด้วยครับเมื่อวันที่13มิถุนายนพ.ศ.2529นายดำเกิงชารีจันทร์หัวหน้าสำนักงานเกษตรที่สูงพร้อมด้วยนายวิทูลรัตนาหัวหน้าสถานีทดลองเกษตรที่สูงแม่จอนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ในขณะนั้นได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้เข้าสำรวจพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมของยอดภูผาแดงและภูแปกในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงรอยต่อบ้านโป่งกวางและบ้านหินสอตำบลปลาบาอำเภอภูเรือจังหวัดเลยหรือที่ตั้งศูนย์วิจัยพืชสวนเลยในปัจจุบันซึ่งมีลักษณะสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีครับและพื้นที่ส่วนมากมีลักษณะเป็นภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล900ถึง 1,200 เมตรพื้นที่ประมาณ 3,600 ไร่และมีแหล่งน้ำเพียงพอเหมาะสมต่อการทำเกษตรบนที่สูงและทำการวางแผนเพื่อก่อตั้งเป็นสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือโดยดำเนินภารกิจด้านการวิจัยทางด้านพืชงานโครงการพิเศษอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อความมั่นคงร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อมาเมื่อวันที่2ธันวาคมปีพ.ศ. 2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือศูนย์วิจัยพืชสวนเลยทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอภูเรือในเขตพื้นที่ป่าภูเปื่อยภูขี้เถ้าภูเรือป่าภูหลวงซึ่งมีแนวเขตติดกับพื้นที่ความมั่นคงภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาวทรงรับทราบถึงความทุกข์ยากของราษฎรในพื้นที่ที่ประสบปัญหาจากการบุกรุกทำลายป่าจึงทรงส่งเสริมการปลูกพืชพื้นที่สูงทดแทนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งเสริมการปลูกแมคคาเดเมียทดแทนการทำไร่เลื่อนลอยตลอดจนทำการเกษตรกรรมในที่ลาดชันโดยทรงมีพระราชเสวนีมอบภารกิจในการพัฒนาพื้นที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้สามารถพัฒนาอาชีพจนกระทั่งสามารถพึ่งพาตนเองได้การเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นครับพระองค์ทรงปลูกต้นแมคคาเดเมียเป็นต้นแรกณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยซึ่งต่อมากลายเป็นแหล่งสำคัญในการขยายผลและส่งเสริมให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ปลูกแมคคาเดเมียเศรษฐกิจหลักของประเทศครับสำหรับสถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือหรือว่าศูนย์วิจัยพืชสวนเลยนั้นอยู่ในสังกัดกรมวิชาการเกษตรครับมีหน้าที่ในการศึกษาวิจัยพัฒนาและผลิตภัณฑ์พืชสวนบนพื้นที่สูงในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นไม้ผลพืชผักไม้ดอกเมืองหนาวและพืชอุตสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแก่เกษตรกรซึ่งนักท่องเที่ยวก็สามารถที่จะเข้าชมไม้ผลและไม้เมืองหนาวได้แต่ว่าแนะนำควรไปในช่วงเดือนกันยายนถึงเมษายนครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาภาคอีสานอย่างรอบด้านพระองค์ทรงวางรากฐานด้านสาธารณสุข ผ่านศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพของคนอีสานอย่างแท้จริงครับช่วงนี้พาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางที่เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วยรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจทั่วประเทศกว่า 100,000 รายต่อปีครับเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและแรงบันดาลใจในการพัฒนาสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืนไปติดตามได้ในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นตั้งอยู่ที่ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง10ชั้นริเริ่มก่อตั้งโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลทองโสภิตอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งเป็นประธานกรรมการจัดตั้งศูนย์โรคหัวใจโดยได้ขอพระราชทานอัญเชิญพระนามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นชื่อสถาบันแห่งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันซึ่งพระองค์ได้ทรงมีพระเมตตาพระราชทานนามสถาบันแห่งนี้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อวันที่17มิถุนายนพ.ศ.2534และมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่30ธันวาคมปีพ.ศ.2535ต่อมาเมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ.2537พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างนำความปลาบปลื้มปิติยินดีต่อพระศกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับวัตถุประสงค์การก่อตั้งศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาและเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันบำบัดรักษาตลอดจนศึกษาวิจัยโรคหัวใจและหลอดเลือดสำหรับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับศูนย์หัวใจสิริกิติ์ก่อตั้งและดำเนินการมาจนถึงปัจจุบันกว่า30ปีแล้วครับจากความสมานสามัคคีความรักองค์กรของบุคลากรเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้บุคลากรมีความเป็นหนึ่งเดียวซึ่งในปัจจุบันศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับการรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับนานาชาติด้วยปณิธานสำคัญคือมุ่งเน้นมาตรฐานบริการปลอดภัยศูนย์หัวใจสิริกิติ์ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าศูนย์หัวใจสิริกิติ์เกิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกรณิกรทุกภูมิภาคครับโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบุคลากรทุกคนของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ต่างภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแลผู้ป่วยหัวใจให้ได้รับโอกาสในการรักษาดีที่สุดไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภัทรพงษ์มกรเวชผู้อำนวยการศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือดำเนินงานมาได้ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดอย่างครบวงจรทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นการสวนหัวใจการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปจนถึงการรักษาด้วยหัตถการขั้นสูงเช่นการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนการใส่ขดลวดค้ำยันและการผ่าตัดหัวใจเปิดและยังเป็นศูนย์กลางด้านการรักษาโรคหัวใจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยที่สามารถรองรับผู้ป่วยจากจังหวัดต่างๆนับแสนรายต่อปีพร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้ประชาชนในภูมิภาคนี้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดำเนินงานภายใต้พระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยสุขภาพของประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะประชาชนในภูมิภาคที่อยู่ห่างไกลศูนย์กลางการแพทย์ศูนย์หัวใจสิริกิติ์แห่งนี้จึงมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นศูนย์โรคหัวใจที่ครบวงจรครับทางด้านการรักษาการป้องกันการวิจัยและการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้ประชาชนภาคอีสานได้รับการดูแลที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลไม่ต้องเดินทางไกลนี่คือการตอบสนองต่อพระราชปณิธานของพระองค์อย่างแท้จริงครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับช่วงนี้มีข่าวสารเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาฝากกันครับไปติดตามกันครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับกรมสรรพาวุธทหารบกจัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กรมศิลปากรดำเนินงานประณีตศิลป์เตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเวลา10นาฬิกากรมสรรพวุฒิทหารบกได้จัดพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรเพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์เชิงประณีตศิลป์สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเป็นประธานในการส่งมอบและมีนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นผู้รับมอบพร้อมทั้งร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบและสักการะราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลณกรมสรรพวุฒิทหารบกกรุงเทพมหานครครับสืบเนื่องจากคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรได้มอบหมายให้กรมสรรพวุฒิทหารบกดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมสรรพวุฒิทหารบกจึงได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ประกอบด้วยราชรถปืนใหญ่องค์จริงองค์สำรองและองค์ซ้อมโดยเริ่มบูรณปฏิสังขรณ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการถอดแยกส่วนประกอบการทำสีการปรนิบัติบำรุงให้พร้อมใช้งานการประกอบรวมและการทดสอบขั้นสุดท้ายซึ่งขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในส่วนของงานประณีตศิลป์ต่อไปพลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกเปิดเผยว่านอกจากกรมสรรพวุฒิทหารบกจะรับผิดชอบในส่วนของการฝึกกำลังพลจุดชักพระมหาพิชัยราชรถในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศแล้วทางกรมยังรับหน้าที่ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและส่วนประกอบอื่นๆซึ่งรวมถึงราชรถปืนใหญ่ทั้ง3องค์ที่ทำการส่งมอบด้วยนับเป็นภารกิจอันทรงเกียรติสูงสุดในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะในส่วนของงานประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติสูงสุดต่อไปด้านนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานประกอบด้วยปัจจัย2ด้านได้แก่ความแข็งแรงรองรับการลากจูงได้และความงามการตกแต่งเชิงประณีตศิลป์ซึ่งในส่วนของโครงสร้างและความแข็งแรงนั้นกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการบูรณะและตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการในขั้นตอนต่อไปคือการประดับตกแต่งด้วยความประณีตศิลป์เพื่อความสมพระเกียรติโดยยืนยันว่าจะดำเนินการบูรณะราชรถปืนใหญ่แล้วเสร็จไม่เกินเดือนกันยายนนี้เพื่อนำไปใช้ซ้อมชักลากก่อนพระราชพิธีจริงขณะที่งานก่อสร้างพระเมรุมาตรยังคงเดินหน้าตามแผนและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ครับทั้งนี้ราชรถปืนใหญ่เป็นราชรถที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากพระมหาพิชัยราชรถสู่พระเมรุมาตรและแห่อุตราวัดหรือเวียนซ้ายรอบพระเมรุมาตร3รอบก่อนอัญเชิญพระโกศพระบรมศพขึ้นสู่พระเมรุมาตรใช้กำลังพลในการลากจูงทั้งหมด13นายน้ำหนักบรรทุกราชรถโดยรวมประมาณ375กิโลกรัมระยะทาง800เมตรใช้เวลาลากจูง30นาทีซึ่งกรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการทดสอบการลากจูงก่อนส่งมอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
3: โดยหลังจากนี้กรมศิลปากรจะดำเนินการบูรณะด้วยความประณีตศิลป์ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่อไปครับในขณะที่กองทัพไทยตรวจความพร้อมทุกด้านสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมการอย่างสมพระเกียรติโดยเมื่อวันที่1กันยายน2569ที่ผ่านมาพลเรือโทวรัญเกศรเจ้ากรมส่งกำลังบำรุงในฐานะประธานอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินความพร้อมด้านการสนับสนุนการซักซ้อมขบวนพระบรมราชอิสริยยศณกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11รักษาพระองค์การตรวจความพร้อมในครั้งนี้ครอบคลุมการเตรียมการด้านกำลังพลสถานที่การอำนวยความสะดวกตลอดจนการสนับสนุนด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซักซ้อมเพื่อให้ทุกส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามขั้นตอนและแบบแผนของพระราชพิธีอย่างถูกต้องกองทัพไทยให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านเพื่อรองรับการซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งมีกำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนี้โดยมุ่งให้การปฏิบัติของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมเพรียงและสมพระเกียรติภารกิจดังกล่าวนับเป็นภารกิจสำคัญและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งของกำลังพลกองทัพไทยทุกนายจึงพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบเพื่อร่วมกันสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และถวายพระเกียรติสูงสุดในพระราชพิธีอันสำคัญยิ่งของประเทศ
1: และทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงประจำวันจันทร์ที่7กันยายน2569ที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับสำหรับพรุ่งนี้8กันยายน2569พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ผมปณภัทรแสงสีเรืองจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยขอลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้า สำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังพลภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังพลภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังพลมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

กรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

ันนี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโรคพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดี

แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรม

0: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่7กันยายน2569ค่ะน้ำบุ๋มเย็นจิตอกำจรนะคะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะ 17-18 นาฬิกาโดยประมาณค่ะก่อนเคารพธงชาติเราก็จะเจอกันก่อนเนาะกับรายการบอกเล่า90ค่ะติดตามกันได้ทางสวทชุมพรนะคะ FM 100 MHz นะคะหรือว่าหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะหรือหมุนคลื่นมาที่ FM 100ได้ตลอดนะคะเปิดฟังได้ทั้งวันตั้งแต่ 5:00 ไปจนถึงเที่ยงคืนนะคะสำหรับคลื่นของสวทชุมพรค่ะก็ในส่วนของรายการบอกเล่า90ค่ะก็มีข้อมูลข่าวสารเนื้อหาสาระดีๆมาฝากกันนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ด้วยนะคะเอาล่ะมาดูข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันในแต่ละช่วงเลยนะคะช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐวันนี้นำเรื่องของโค้งสุดท้ายชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 1.43 แสนล้านบาทกระจายรายได้ทั่วประเทศนะคะส่วนเรื่องของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของไม่ใช่เนื้อแต่ทำไมเรียกผักเนื้อวัวรู้จักผักโขมแดงผักพื้นบ้านสีจัดที่หลายคนไม่เคยลองนะคะรวมไปถึงช่วงสุดท้ายช่วงข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพวันนี้นำเรื่องของภาษีพัสดุทิปมิจฉาชีพส่งเมลหลอกดูดข้อมูลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการส่งพัสดุเนาะแล้วก็แอบหลอกข้อมูลไปนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้ตลอดทั้งรายการบอกเล่า90ค่ะอย่างที่บอกไปนอกจากข้อมูลต่างๆแล้วก็ยังมีเรื่องราวของผลงานเพลงที่นำมาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อน1ช่วงค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวัน

0: ื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐกันนะคะหลังจากที่ฟังผลงานเพลงเพราะๆไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้น้ำบุ๋มนำเรื่องของโค้งสุดท้ายชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสยอดใช้จ่ายทะลุ 1.43 แสนล้านบาทกระจายรายได้ทั่วประเทศค่ะรัฐบาลนะคะเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะใช้สิทธิ์ในช่วงเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็กระจายรายได้สู่ร้านค้าย่อยทั่วประเทศค่ะโดยข้อมูลล่าสุดณวันที่6กันยายน2569มียอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 143,122.65 ล้านบาทนะคะมีประชาชนได้รับสิทธิ์ 26,46,23 รายค่ะร้านค้าที่มีการใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า1ล้านร้านค้านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขณะนี้โครงการก็เข้าสู่เดือนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับเดือนกันยายนนี้รัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ได้ยังคงมีวงเงินคงเหลือตรวจสอบสิทธิ์และก็วางแผนการใช้จ่ายในระยะเวลาที่กำหนดด้วยนะคะเพราะทุกการใช้จ่ายไม่เพียงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนแต่ยังช่วยส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้ารายย่อยร้านอาหารและก็ผู้ประกอบการในชุมชนด้วยนะคะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและกระจายรายได้ลงสู่พื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับเดือนสุดท้ายนี้ถ้าใครที่ยังมีสิทธิ์เยอะอยู่ก็ยังทยอยใช้ได้นะคะคุณผู้ชมฟังไปจนถึงสิ้นเดือนนั่นแหละค่ะแต่ก็สำหรับมันก็ครบกำหนดนะคะในช่วงเวลาที่รัฐบาลให้เราแล้วเราก็ต้องคอยติดตามดูต่อไปนะว่าโครงการนี้ประสบความสำเร็จหรือไม่รัฐบาลจะทำต่อหรือไม่นะคะเดี๋ยวน้องบุ๋มก็จะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆเหล่านี้แหละมาบอกมากล่าวให้คุณผู้ชมฟังได้รับทราบกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำข้อมูลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันค่ะวันนี้นำเรื่องของไม่ใช่เนื้อแต่ทำไมเรียกผักเนื้อวัวนะคะมารู้จักผักขมแดงผักพื้นบ้านสีจัดที่หลายคนไม่เคยลองนะคะถ้าพูดถึงเนื้อวัวหลายคนคงนึกถึงเนื้อสัตว์สีแดงหรืออะไรที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะแต่รู้หรือไม่ว่าในบางพื้นที่มีผักพื้นบ้านที่ถูกเรียกว่าผักเนื้อวัวด้วยนะคะทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์เลยอย่างเช่นนั่นก็คือผักโขมแดงนั่นเองค่ะผักใบสีแดงอมม่วงที่อาจพบตามตลาดพื้นบ้านหรือปลูกไว้ตามสวนแต่คนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยนะคะอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับผักชนิดนี้จุดเด่นของผักนี้ก็คือไม่ได้มีเพียงว่าสีสันที่สะดุดตานะคะแต่ยังเป็นผักที่มีใยอาหารวิตามินและก็แร่ธาตุหลายชนิดจึงสามารถนำมาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับมื้ออาหารได้ผักเนื้อวัวก็คือผักอะไรทำไมถึงมีชื่อเหมือนสัตว์นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังชื่อผักเนื้อวัวเป็นชื่อเรียกพื้นบ้านที่อาจใช้แตกต่างกันไปตามแต่ละท้องถิ่นนะคะจึงไม่ควรเข้าใจว่าเป็นชื่อมาตรฐานของผักขมแดงทุกพื้นที่สำหรับผักขมแดงลักษณะที่สังเกตได้ง่ายก็คือใบมีสีแดงม่วงแดงหรือว่าแดงอมเขียวซึ่งเกิดจากรงควัตถุธรรมชาติในพืชนะคะโดยสีของใบอาจแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์อายุของต้นแล้วก็สภาพแวดล้อมในการปลูกส่วนชื่อผักชื่อเรียกที่ว่ามีชื่อผักเนื้อวัวนะคะก็อาจจะเชื่อมโยงกับลักษณะสีหรือการที่เรียกตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่ที่สำคัญก็คือไม่ได้หมายความว่าผักชนิดนี้มีส่วนประกอบของเนื้อวัวหรือมีคุณค่าทางอาหารเทียบเท่าเนื้อสัตว์นะคะผักขมแดงต่างจากผักขมที่คุณเคยอย่างไรคำว่าผักขมสามารถหมายถึงพืชหลายชนิดในกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและชื่อเรียกในตลาดหรือแต่ละพื้นที่อาจแตกต่างกันนะคะดังนั้นไม่ควรใช้เพียงสีใบเป็นตัวตัดสินว่าผักทุกชนิดเป็นสายพันธุ์เดียวกันสิ่งที่ทำให้ผักขมแดงโดดเด่นก็คือสีของใบที่เข้มกว่าผักใบเขียวทั่วไปทำให้ดูน่าสนใจเมื่อนำมาประกอบอาหารและยังเป็นอีกทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มผักหลักสีในมื้ออาหารนะคะสีแดงของใบผักมาจากอะไรนะคะสีแดงหรือม่วงแดงของผักบางชนิดเกี่ยวข้องกับสารสีธรรมชาติอย่างเช่นกลุ่มแอนโทไซยานินนะคะซึ่งพบได้ในในพืชหลายชนิดอย่างเช่นกระหล่ำปลีม่วงมันม่วงและก็ผลไม้สีเข้มอย่างไรก็ตามนะคะไม่ควรสรุปง่ายๆว่ายิ่งแดงยิ่งมีประโยชน์เพราะสีของพืชไม่ได้เป็นตัวบอกคุณค่าทางโภชนาการทั้งหมดและปริมาณสารอาหารก็ยังขึ้นอยู่กับสายพันธุ์อายุการปลูกการเก็บรักษาและการปรุงอาหารด้วยนะคะผักขมแดงมีสารอะไรที่น่าสนใจเรามาดูกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจุดที่น่าสนใจของผักขมก็คือการเป็นผักใบเขียวสีเข้มที่ให้สารอาหารหลายชนิดโดยทั่วไปผักกลุ่มนี้สามารถเป็นแหล่งของใยอาหารช่วยเพิ่มความหลากหลายของอาหารและก็สนับสนุนการทำงานของระบบทางเดินอาหารวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดนะคะโดยปริมาณแตกต่างกันตามชนิดและสภาพของผักสารพฤกษเคมีค่ะซึ่งเป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่พบในพืชสารสีจากธรรมชาติโดยเฉพาะในผักที่มีสีแดงหรือม่วงนะคะดังนั้นการกินผักขมแดงจึงควรมองในภาพรวมว่าเป็นหนึ่งในผักที่ช่วยเพิ่มความหลากหลายของอาหารมากกว่าการคาดหวังว่าผักชนิดเดียวจะทำให้สารอาหารครบทุกอย่างกินผักขมแดงอย่างไรให้น่ากินคะทีนี้พอรู้ประโยชน์แล้วก็มาดูวิธีการที่จะนำมารับประทานกันนะคะผักขมแดงสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบค่ะโดยเฉพาะเมนูที่ใช้ความร้อนไม่ซับซ้อนอย่างเช่นผัดผักขมแดงผัดกับกระเทียมแล้วก็โปรตีนที่ชอบเป็นเมนูง่ายๆที่ช่วยเพิ่มผักในมื้ออาหารนะคะแกงจืดผักขมเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเมนูรสไม่จัดและสามารถใส่เต้าหู้หรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเพื่อเพิ่มโปรตีนได้นะคะลวกหรือว่านึ่งสามารถนำไปกินคู่กับอาหารมื้อหลักหรือน้ำพริกได้ทั้งนี้ควรล้างผักให้สะอาดก่อนนำมาปรุงใส่ในเมนูไข่ค่ะอย่างเช่นไข่เจียวหรือว่าไข่ข่นเป็นวิธีง่ายๆสำหรับเพิ่มผักให้กับอาหารที่คุ้นเคยนะคะหรือ ป็นการเป็นเมนูในการเพิ่มผักให้แบบว่าในหนึ่งมื้ออาหารต้องมีแบบผักผลไม้อะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการเพิ่มผักในมื้ออาหารนั่นเองนี่ก็เป็นประโยชน์ของผักขมแดงแล้วก็เมนูที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้นะคะสำหรับผักขมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะว่าประโยชน์ก่อนที่จะนำไปปรุงอาหารเราก็ต้องล้างผักทุกชนิดก่อนอยู่แล้วใช่ไหมคะเรามาดูถึงว่าทำไมควรล้างผักก่อนปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นผักขมแดงหรือผักชนิดอื่นการล้างอย่างเหมาะสมเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนนำมาประกอบอาหารนะคะเพราะผักสดอาจมีดินสิ่งสกปรกหรือว่าจุลินทรีย์ปนเปื้อนจากการปลูกและขนส่งควรคัดใบที่ช้ำหรือเน่าออกนะคะจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านและถูหรือคลี่ใบเบาๆเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตามพื้นผิวนะคะไม่จำเป็นต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับอาหารเพราะอาจจะทำให้เกิดสารตกค้างหากใช้ไม่ถูกวิธีผักขมแดงกินสดได้ไหมนะคะอันนี้น่าสนใจเรื่องนี้ควรพิจารณาตามชนิดของผักแหล่งที่มาและก็ความสะอาดค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังซึ่งหากไม่แน่ใจว่าผักชนิดนั้นเหมาะสำหรับรับประทานสดหรือไม่การนำไปปรุงสุกก็ถือเป็นทางเลือกที่ง่ายกว่านะคะโดยเฉพาะผักที่เก็บจากธรรมชาติหรือไม่ทราบแหล่งที่มาควรหลีกเลี่ยงในการกินดิบแล้วก็ควรเลือกผักจากแหล่งที่น่าเชื่อถือใครควรระวังเป็นพิเศษนะคะสำหรับการรับประทานแม้ผักจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนควรกินในปริมาณมากโดยไม่พิจารณาบริบทของตัวเองนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องจำกัดสารอาหารบางชนิดหรือรับประทานยาเป็นประจำควรสอบถามแพทย์หรือนักกำหนดอาหารหากต้องการเพิ่มผักชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณมากเป็นประจำและสำหรับทุกคนหลักง่ายๆก็คือกินผักให้หลากหลายไม่ยึดติดกับผักชนิดเดียวนะคะเพราะผักแต่ละชนิดมีสารอาหารแตกต่างกันสรุปก็คือผักเนื้อวัวไม่ใช่เนื้อแต่เป็นผักพื้นบ้านที่น่ารู้จักชื่อผักเนื้อวัวอาจทำให้หลายคนเข้าใจผิดแต่หากพูดถึงผักขมแดงในบริบทของชื่อพื้นบ้านสิ่งที่น่าสนใจกว่าสีสันก็คือสารอาหารและวิธีที่นำมาประกอบอาหารค่ะผักขมแดงสามารถเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับเพิ่มผักในมื้ออาหารโดยเฉพาะคนที่อยากลองผักพื้นบ้านที่แตกต่างจากผักใบเขียวทั่วไปแต่ควรเลือกจากแหล่งที่น่าเชื่อถือนะคะล้างให้สะอาดแล้วก็รับประทานให้หลากหลายร่วมกับอาหารชนิดอื่นด้วยที่สำคัญก็คือชื่อผักเนื้อวัวเป็นชื่อพื้นบ้านซึ่งอาจหมายถึงพืชคนละชนิดในพื้นในบางพื้นที่หากจะซื้อหรือเก็บมารับประทานก็ควรตรวจสอบชนิดของผักให้แน่ชัดก่อนเสมอนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวของผักเนื้อวัวเนาะไม่ใช่เนื้อแต่ทำไมเรียกผักเนื้อวัวรู้จักผักขมแดงนะคะผักพื้นบ้านที่หลายคนอาจจะไม่เคยลองนะสีสันจัดจ้านน่าสนใจมากนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกแล้ว90ค่ะในช่วงสุดท้ายนี้นำเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องของระวังภาษีพัสดุทิปมิจฉาชีพส่งเมลหลอกดูดข้อมูลค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมิจฉาชีพจะชอบแอบอ้างเป็นไทยโพสต์นะคะส่งอีเมลปลอมเรียนแบบไปรษณีย์ไทยแจ้งเรียกเก็บค่าดำเนินการชำระภาษีสำหรับพัสดุพร้อมระบุยอดเงินและแนบลิงก์ให้ยืนยันการจัดส่งนะคะอย่าเพิ่งรีบกดเพราะอาจเป็นกลลวงเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวและก็ข้อมูลบัตรเครดิตก่อนคลิกเช็คให้ชัวร์ก่อนนะคะหนึ่งก็คือเช็คก่อนเชื่อหากได้รับอีเมลอ้างว่าเป็นไทยโพสต์และแจ้งให้ชำระภาษีพัสดุให้สงสัยไว้ก่อน 2. ห้ามกดลิงก์จากอีเมลแอบอ้างนะคะอย่าคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการจัดส่งหรือดำเนินการชำระเงินค่ะ 3. อย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญนะคะไม่กรอกหรือส่งต่อข้อมูลส่วนตัวนะคะข้อมูลบัตรเครดิตรหัสผ่านหรือข้อมูลสำหรับสำคัญผ่านลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะไปรษณีย์ไทยไม่มีนโยบายแจ้งเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอีเมลทุกรูปแบบหากต้องการตรวจสอบพัสดุหรือข้อมูลต่างๆสามารถตรวจสอบผ่านช่องทางทางการผ่านเว็บไซต์หรือทางช่องทางโซเชียลมีเดียของไปรษณีย์ไทยหรือโทร1545ค่ะไม่กดลิงก์แปลกไม่กรอกข้อมูลสำคัญเช็คช่องทางทางการก่อนทุกครั้งสำหรับใครที่ชอบได้ลิงก์แปลกๆไม่ว่าจะมาทางไลน์หรือว่าทางข้อความก็ตามนะคะไม่ว่าจะมาช่องทางไหนให้เช็ค3อย่างนี้เช็คก่อนเชื่อห้ามกดลิงก์จากอีเมลแอบอ้างแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลสำคัญต้องเอ๊ะๆไว้ในใจก่อนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วล่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารค่ะที่นำมาฝากกันกับรายการบอกแล้ว90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำบุ๋มเย็นจิตอากำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่ง

Medco Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีMedco Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปาล์มกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจพาณิชย์ชุมพรเดินหน้าโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้รวบรวมและผู้รับซื้อหวังบรรเทาผลกระทบด้านราคาเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตอันซีนไทยๆชูเสน่ห์วัฒนธรรมประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำนักงานกพ.ชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงย้ำไม่ใช่การชะลอการเลื่อนระดับข้าราชการรัฐบาลเตือนนายจ้างทั่วประเทศห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายโทษหนักทั้งนายจ้างและแรงงานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่ 6. เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ 7. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
4: ไปถึงที่ทำงานสำรวมจิตใจเป็นธรรมานุสติหน้าที่การงานคือธรรมะเรากำลังจะทำหน้าที่การงานเราเคารพในการงานบูชาการงานพอใจในการทำการงานพอจะได้ทำการงานก็พอใจว่ามันเป็นธรรมะก็เป็นสุขแล้ว
5: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่ชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเพื่อร่วมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมสวัสดิภาพตลอดจนอนาคตของเด็กและเยาวชนในความดูแลของสถานพินิจผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลและช่วยเหลือเด็กหรือมีความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีความรู้และทัศนคติที่ดีต่อการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดและฟื้นฟูเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบกระทรวงยุติธรรมสำหรับบทบาทของกรรมการสงเคราะห์จะทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการสถานพินิจช่วยเหลือกิจการของสถานพินิจเยี่ยมเยียนเด็กและเยาวชนให้การสงเคราะห์ตามความเหมาะสมรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการฝึกอาชีพการจัดหางานและการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนโดยกรมการสงเคราะห์จะปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคม2569ถึงวันที่17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการหน้าส่วนอำนวยการและการจัดการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรหลักฐานประกอบการสมัครได้แก่สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้สมัครและรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาขนาด1นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนทั้งนี้ผู้จะได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีสำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรต่อมาพาณิชย์ชุมพรเดินหน้าโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569เปิดรับสมัครเกษตรกรผู้รวบรวมและผู้รับซื้อหวังบรรเทาผลกระทบด้านราคาเพิ่มช่องทางระบายผลผลิตพาณิชย์จังหวัดชุมพรเดินหน้าโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในพื้นที่และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ราคามะพร้าวโดยมุ่งเพิ่มช่องทางการตลาดและการระบายผลผลิตเชื่อมโยงเกษตรกรผู้รวบรวมและผู้ประกอบการรับซื้อให้สามารถซื้อขายผลผลิตภายใต้กลไกของโครงการอย่างเป็นระบบและเป็นธรรมโครงการดังกล่าวกำหนดเป้าหมายการดูดซับมะพร้าวผลแก่จำนวน 1,400,000 ผลและเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวน70ตันภายใต้วงเงินดำเนินโครงการจำนวน 6,525,050 บาทโดยมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแก่ผู้เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อช่วยลดภาระต้นทุนและส่งเสริมให้เกิดการรวบรวมและระบายผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องสำหรับหลักเกณฑ์การสนับสนุนเกษตรกรที่จำหน่ายมะพร้าวผลแก่จะได้รับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการการผลิตในอัตราไม่เกิน4บาทต่อผลขณะที่เกษตรกรหรือผู้รวบรวมที่จำหน่ายเนื้อมะพร้าวแห้งจะได้รับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการในอัตราไม่เกิน5บาทต่อกิโลกรัมส่วนผู้รับซื้อมะพร้าวผลแก่และผู้รับซื้อเนื้อมะพร้าวแห้งจะได้รับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการด้านคุณภาพและการรวบรวมผลผลิตตามหลักเกณฑ์ของโครงการทั้งนี้โครงการกำหนดราคาเป้าหมายในการรับซื้อมะพร้าวผลแก่ที่10บาทต่อผลเ พื่อช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคามะพร้าวและเพิ่มโอกาสด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยจังหวัดชุมพรจะติดตามและกำกับดูแลกระบวนการรับซื้อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่2ถึง9กันยายน2569ในวันและเวลาราชการโดยเกษตรกรผู้จำหน่ายมะพร้าวผลแก่หรือเนื้อมะพร้าวแห้งสามารถสมัครได้ณสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ที่แปลงมะพร้าวตั้งอยู่ส่วนผู้รวบรวมและผู้รับซื้อสามารถสมัครได้ณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรชั้น3ผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการควรเตรียมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหลักฐานทะเบียนเกษตรกรเอกสารบัญชีธนาคารและเอกสารอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาการเข้าร่วมโครงการอย่างไรก็ตามการยื่นใบสมัครยังไม่ถือว่าได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการหรือได้รับการจัดสรรโควต้าโดยผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ปี2569เป็นมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและลดปริมาณผลผลิตส่วนเกินหรือผลผลิตตกค้างในพื้นที่ตลอดจนช่วยรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าวและสร้างโอกาสให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความมั่นคงด้านอาชีพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวในจังหวัดชุมพรต่อไปต่อมาอันซีนไทยๆชูเสน่ห์วัฒนธรรมประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสวีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรเพื่อเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายแขกผู้มีเกียรติและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดณบริเวณพื้นที่หน้าประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสวีกล่าวว่าในมุมมองของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสิ่งที่ทำให้พื้นที่หนึ่งมีคุณค่าและแตกต่างไม่ได้อยู่ที่สถานที่เพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าเมื่อผู้คนเดินทางมาถึงแล้วพวกเขาได้เรียนรู้อะไรได้เข้าใจผู้คนและวิถีของพื้นที่มากเพียงใดและมีประสบการณ์อะไรที่ทำให้จดจำสถานที่นั้นได้เพราะฉะนั้นการสร้างการรับรู้ให้กับประตูมหาสมุทรจึงควรเดินไปพร้อมกับการสร้างความเข้าใจต่อชุมชนบ้านบ่อคาทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างสถานที่กับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่และมองเห็นคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่ได้พบเห็นนี่คือประเด็นที่เราต้องให้ความสำคัญในการทำอย่างไรให้คนรู้จักพื้นที่มากขึ้นโดยที่คุณค่าของพื้นที่ยังคงอยู่และทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวสร้างประโยชน์กลับคืนสู่ชุมชนอย่างแท้จริงด้านนางจุฑารัตน์แพวงจีนรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินนโยบายอันซีนไทยๆเพื่อค้นหาและคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์จาก76จังหวัดทั่วประเทศทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้แนวคิดรูททูริชจากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจโดยนำคุณค่าความเป็นไทยดั้งเดิมมาเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยและต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่พื้นที่และชุมชนสำหรับจังหวัดชุมพรประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาได้รับการคัดเลือกเป็นทุนทางวัฒนธรรมของจังหวัดภายใต้อันซีนไทยๆสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจึงกำหนดจัดโครงการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเผยแพร่เรื่องราววิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างพร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนภาคีเครือข่ายและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดคุณค่าของพื้นที่เชื่อมโยงไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับกิจกรรมภายในโครงการประกอบด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมตามล่าขุมทรัพย์บ้านบ่อคากิจกรรมเก็บภาพประทับใจประตูมหาสมุทรรวมถึงการจัดทำคลิปวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์โดยออกแบบให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสพื้นที่อย่างใกล้ชิดชมสถานที่สำคัญเรียนรู้เรื่องราวและวิถีชีวิตของชุมชนตลอดจนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนพร้อมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดชุมพรให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อมาสำนักงานกพ.ชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงย้ำไม่ใช่การชะลอการเลื่อนระดับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่าสำนักงานกพ.ชี้แจงกรณีมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นโดยย้ำว่ามาตรการดังกล่าวเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและการกำหนดมาตรการชะลอการกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐสำนักงานกพ.ระบุว่ามาตรการดังกล่าวมุ่งเน้นเฉพาะกรณีที่ส่วนราชการประสงค์จะกำหนดตำแหน่งใหม่หรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้มีระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นจึงให้มีการชะลอไว้ก่อนเพื่อทบทวนความเหมาะสมของอัตรากำลังในภาพรวมอย่างไรก็ตามหากส่วนราชการมีตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังอยู่แล้วและมีตำแหน่งว่างที่สามารถใช้แต่งตั้งได้ก็ยังสามารถดำเนินการเลื่อนระดับหรือแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กพ.กำหนดตัวอย่างเช่นหากส่วนราชการมีตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษกำหนดไว้ในกรอบอัตรากำลังแล้วและตำแหน่งดังกล่าวมีสถานะว่างส่วนราชการยังสามารถดำเนินการคัดเลือกข้าราชการระดับชำนาญการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษได้ตามปกติเนื่องจากกรณีดังกล่าวไม่ได้เป็นการกำหนดตำแหน่งระดับสูงขึ้นใหม่สำนักงานกพ.ย้ำว่ามาตรการนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจำกัดสิทธิ์หรือปิดกั้นความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการแต่เป็นมาตรการเพื่อควบคุมการเพิ่มจำนวนตำแหน่งระดับสูงในช่วงที่ภาครัฐอยู่ในระหว่างการทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้างและจำนวนอัตรากำลังรวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมกับสถานการณ์และกรอบงบประมาณของประเทศทั้งนี้ตามแนวทางที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐหรือว่าคปร.ให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นไว้ก่อนในปีงบประมาณพุทธศักราช

0: ข่ายการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวพุทธศักราช2560สำหรับนายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนและหากกระทำผิดซ้ำมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 200,000 บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้าง1คนหรือทั้งจำทั้งปรับขณะที่แรงงานต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและเมื่อชำระค่าปรับแล้วจะถูกส่งตัวออกนอกราชอาณาจักรรวมทั้งถูกห้ามขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องหากพบกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีการตรวจสอบสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 74,000 แห่งและพบแรงงานข้ามชาติที่ประกอบอาชีพสงวนสำหรับคนไทยมากกว่า 1,700 คนรัฐบาลจึงขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการและประชาชนตรวจสอบเอกสารและสิทธิการทำงานของแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องก่อนการจ้างงานหรือใช้บริการเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายและร่วมกันรักษาโอกาสในการประกอบอาชีพของแรงงานไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
0: กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่10ถึง13กันยายน2569บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:29 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:13 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 20:21 นาทีลงเต็มที่เวลา 6:44 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกรรมจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสานฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้จะขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับยุงนะครับยุงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วโลกนะครับแต่จะพบมากในเขตร้อนแล้วก็เขตอบอุ่นนะครับ

ยปกติตัวเมียจะมักจะกินเลือดเป็นอาหารนะครับส่วนตัวผู้มักจะกินน้ำหวานในดอกไม้นะครับยุงยังเป็นแมลงที่เป็นพาหะเชื้อโรคอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้เลือดออกนะครับโดยยุงทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 3,450 ชนิดนะครับแต่ในประเทศไทยพบประมาณ412ชนิดนะครับแต่ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือยุงก้นปล่องยุงลายนะครับคุณฟังครับเมื่อยุงดูดเลือดเหยื่อยุงก็จะปล่อยน้ำลายซึ่งมีโปรตีนบางอย่างออกมาด้วยนะครับและก็น้ำลายของยุงยังอยู่ในรอยเจาะเป็นตัวการที่ทำให้ผิวหนังหลั่งสารฮิสตามีนนะครับและออกมานะครับและก็สารดังกล่าวก็จะกระตุ้นให้ใยประสาทส่งสัญญาณไปที่สมองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการคันและก็โปรตีนในน้ำลายของยุงยังไปกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันอีกด้วยก็ทำให้บริเวณที่โดนยุงกัดนะครับเกิดอาการบวมแดงนะครับไม่ว่าในที่สุดแล้วการบวมแดงก็จะหายไปนะครับแต่อาการคันยังคงอยู่จนกว่าภูมิคุ้มกันนะครับจะทำให้โปรตีนนั้นสลายไปครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับยุงซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยหมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ฟังโชคดีมีความสุขครับสวัสดี

0: แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ถ้าวันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
5: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
4: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
5: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
4: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
5: โอ้ยเกือบแล้ว
4: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
6: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควร

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: พยากรท้องถิ่น
1: การแต่งกายท้องถิ่น
2: วัฒนธรรมสร้างสุข
3: เปิดรับรอยยิ้มแบบไทยๆสนุกง่ายๆได้ทุกวันอิ่มเอมวิถีไทยที่คุณรักด้วยเรื่องราวดีๆกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. โดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะพบกันทุกๆวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันจันทร์ที่7กันยายนนะคะ2569นะคะกับแอมค่ะนางสาวชตราภัสสีโยธานักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการนะคะโดยการอำนวยการของนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะวันนี้นะคะแอมก็เหมือนเดิมค่ะก็มีเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับงานทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะคะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจะมีเรียกว่าภารกิจที่ผ่านมาภายใน1สัปดาห์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะจะมีอะไรกันบ้างมาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่านะคะกับวันพุธที่2กันยายนนะคะ2569ค่ะเวลา 9:00 นะคะนายชนกิจโคชีค่ะวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็มอบหมายนางจุฑารัตน์แพรวงจีนนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดค่ะร่วมดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนคุณธรรมพลังบวรโดดเด่นระดับจังหวัดนะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะก็ร่วมกับชุมชนคุณธรรมพลังบวรวัดพลุใหญ่นะคะโดยมีพระครูสถิตยานะประยุทธ์นะคะเจ้าอาวาสวัดพลุใหญ่เป็นประธานเปิดโครงการค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นะคะก็เพื่อส่งเสริมแล้วก็พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเสริมสร้างอาชีพในชุมชนนะคะสำหรับกิจกรรมนะคะก็ประกอบกิจกรรมเนี่ยก็ให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะแล้วก็มีการฝึกปฏิบัตินะคะใน3กิจกรรมด้วยกันนะคะก็คือการอบรมแกะตัวหนังตะลุงนะคะการอบรมการทำน้ำมันว่านสมุนไพร108ค่ะแล้วก็กิจกรรมอบรมการแสดงกลองยาวนะคะในกิจกรรมเนี้ยค่ะก็จัดขึ้นที่วัดพลุใหญ่ตำบลสะพลีอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะและในวันเดียวกันนะคะนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai นะคะโดยมีนายประสบเรียงเงินค่ะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมค่ะคณะทูตานุทูตศิลปินแห่งชาติศิลปินพื้นบ้านศิลปินชื่อดังเครือข่ายวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะแล้วก็แขกผู้มีเกียรตินักท่องเที่ยวแล้วก็สื่อมวลชนนะคะเข้าร่วมณศูนย์การแสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีอาคาร7-8นะคะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะในการนี้ค่ะนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็เข้าร่วมพิธีเปิดงานแล้วก็ทางแล้วก็สนับสนุนเครือข่ายเข้าร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยนะคะกับร้าน Dream ผลไม้แปรรูปนะคะจากอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรค่ะร่วมจำหน่ายในส่วนอาหารจากหลากหลายถิ่นนะคะที่รวบรวมรสชาติดั้งเดิมแล้วก็อาหารพื้นถิ่นขึ้นชื่อระหว่างวันที่2-6กันยายน2569ค่ะวันนี้เราก็มีไลฟ์ทางเพจสวทชสวทชุมพรนะคะยังไงถ้ามีอะไรก็ทักทายกันมาได้นะแบบเผื่อมีคำถามอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะตอบให้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วมีคนถามมาแล้วแบบไม่ได้เปิดอ่านก็เลยต้องแบบมานั่งตอบอะไรเงี้ยค่ะต่อไปดีกว่าค่ะวันศุกร์ที่4กันยายนนะคะนายประสบเรียงเงินค่ะปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม22รายค่ะเข้าร่วมการฝึกซ้อมเดินคู่เคียงพระนำในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศขั้นที่3-4เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณกรมทหารราบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์แขวงอนุสาวรีย์เขตบางเขนกรุงเทพมหานครนะคะในการนี้นะคะนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็เข้าร่วมฝึกซ้อมด้วยค่ะมาที่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะนายทวีปไทยสวีค่ะในอำเภอสวีก็เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์อันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยนะคะประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคานะคะณตำบลด่านสวีนะคะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะโดยมีนางจุฑารัตน์แพรวงจีนนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรมนะคะโดยทั้งนี้ค่ะก็มีส่วน
นราชการระดับจังหวัดนะคะระดับอำเภอภาคเอกชนแล้วก็เครือข่ายวัฒนธรรมในจังหวัดชุมพรแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยก็มาเข้าร่วมกิจกรรมนะคะโดยภายในงานนะคะก็มีการจำหน่ายอาหารนะคะแล้วก็มีการแสดงรำมโนราค่ะการแสดงโฟกซองแล้วก็การแสดงมนต์รักชุมพรนะคะจากน้องๆโรงเรียนด่านสวีวิทยาแล้วก็มีกิจกรรมการแสดงชาวเลนะคะโดยสมาชิกอสมแล้วก็แม่บ้านชุมชนบ้านบอกคานะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมตามล่าขุมทรัพย์บ้านบอกคานะคะซึ่งแอมก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในการล่าขุมทรัพย์ด้วยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเก็บภาพประทับใจประตูมหาสมุทรนะคะชุมชนบ้านบ่อคาค่ะก็เป็นกิจกรรมที่เรียกว่าให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมในชุมชนจริงๆนะคะในวันนั้นนะคะเดี๋ยวหลังจากช่วงเบรกหน้าเดี๋ยวแอมจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคาเนี่ยมาฝากทุกท่านแต่เดี๋ยวยังไม่จบนะเดี๋ยวยังมีข่าวต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะในส่วนของวันจันทร์นะคะวันนี้นะนายสุรพันธ์เจริญทรัพย์ค่ะรองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะก็เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมไทยฟุ้งปรุงไทยค่ะไทยเทสไทยเฟส2026นะคะซึ่งมีกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่1-4ตุลาคมนี้นะคะหน้าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะทั้งนี้ค่ะนายชนกิจโคชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรแล้วก็นางวิมลศรีผุดเพชรแก้วนะคะนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการก็เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะมากันที่จังหวัดชุมพรนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะเนื่องในโอกาสประกาศผลการคัดเลือกชุมชนองค์กรแล้วก็อำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569จังหวัดชุมพรนะคะสำหรับชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะก็ได้แก่ชุมชนคุณธรรมบ้านหัวถนนนะคะหมู่ที่9ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะและสำหรับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นค่ะก็ได้แก่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะและรางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะก็ได้แก่อำเภอเมืองชุมพรค่ะทั้งนี้ค่ะก็จะได้รับโล่นะคะจากนายกรัฐมนตรีค่ะในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะชื่นชมแล้วก็ยินดีกับชุมชนองค์กรแล้วก็อำเภอที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็การสร้างสังคมคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็ยั่งยืนนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรค่ะก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะคะกับการจากไปของน้องโอ๊ตนะคะนายฤทธิชัยนุ่นแก้วค่ะอดีตเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีกลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะก็สำหรับงานชาปนกิจศพของน้องนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่10กันยายน2569นะคะณวัดหาดจิกอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะคะพี่ๆน้องๆท่านใดที่เผื่อว่าได้ยินนะคะอยากจะมาร่วมงานก็วันที่10กันยายนนะคะยังไงก็เสียใจกับครอบครัวด้วยน้องเป็นคนที่น่ารักมากนะคะยังไงก็หมดแล้วเบรกนี้เดี๋ยวมาเจอกันเบรกหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องของประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อขากันแล้วก็เรื่องนี้เลยค่ะวันนี้เราจะพลาดไม่ได้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมนะคะวันธรรมสวนะจะมาเชิญชวนทุกท่านไปเข้าร่วมกันวันศุกร์นี้ในด้านไหนเอ่ยมีวันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะเดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: เอมรอยยิ้มอิ่มเอมวิถีไทยสนุกกับวัฒนธรรมไทยไปกับเราคุณกำลังฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ค่ะอยู่กันในช่วงสุดท้ายนะคะของรายการค่ะวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะคะกับแอมค่ะก็ยังอยู่กันต่อนะคะกับสาระความรู้ทางด้านศาสนาศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าทางเพจนะคะสวทชุมพรนะคะสำหรับเมื่อกี้เนาะเราก็คุยกันว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยจังหวัดชุมพรนะคะสำหรับประตูมหาสมุทรบ้านบอกคานะคะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างก็เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็เปิดมิติใหม่ชุมพรนะคะก็ชูประตูมหาสมุทรบ้านบอกคาเนี่ยสู่อันซีนไทยๆชวนปักหมุด7จุดเช็คอินวัฒนธรรมริมทะเลนะคะก็เมื่อวันที่5กันยายนก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยที่บ้านบ่อคานะคะก็อำเภอสวีก็เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมค่ะจัดงานเปิดตัวโครงการอันซีนไทยๆเสน่ห์วัฒนธรรมทั่วไทยนะคะประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคานะคะณพื้นที่หน้าประตูมหาสมุทรนะคะมุ่งผลักดันค่ะอัตลักษณ์ท้องถิ่นแล้วก็วิถีชุมชนประมงดั้งเดิมนะคะเป็นการแปลงต้นทุนทางวัฒนธรรมนะคะสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจตามนโยบาย Route to Rich ค่ะสำหรับบรรยากาศภายในงานนะก็เต็มไปด้วยความคึกคักเลยค่ะโดยมีนะคะนายทวีปไทยสวีค่ะท่านนายอำเภอสวีเนี่ยเป็นประธานเปิดงานค่ะร่วมกับนางจุธารัตน์แพวงจีนนะคะรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็หน่วยงานภาคีนะคะหัวหน้าส่วนราชการพี่ๆน้องๆนะคะประชาชนคือมากันเยอะมากเลยค่ะมาร่วมงานนะคะสำหรับกิจกรรมเด่นในวันนั้นนะคะก็เน้นการลงมือสัมผัสพื้นที่จริงค่ะผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นนะคะกิจกรรมตามล่าขุมทรัพย์บ้านบ่อคานะคะแล้วก็จริงๆแล้วคือแบบสนุกมากอยากให้ทุกท่านไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนาะก็จะมีน้องหนุมานนะคะไปแบบให้ท่านทุกท่านถ่ายรูปแล้วก็มีมโนราทะลุประตูออกมาเลยนะคะสำหรับ7พิกัดนะคะที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาเจาะลึกเสน่ห์บ้านบอกคานะคะทุกท่านอยากจะแนะนำเลยค่ะบ้านไม้เคี่ยมโบราณ100ปีนะคะก็คือถ้าทุกท่านเนี่ยไปที่ประตูมหาสมุทรเนาะบางทีทุกคนอาจจะรู้จักแค่ประตูมหาสมุทรแต่จริงๆแล้วแอบอยากให้ได้สัมผัสกับเขาเรียกว่าวิถีชีวิตสัมผัสกับบรรยากาศสัมผัสกับเรียกว่าทุกคนที่อยู่ในชุมชนคือน่ารักมากนะคะอย่างแรกเข้าไปปุ๊บก็คือเจอกับบ้านไม้เคี่ยมโบราณแล้วก็ชมสถาปัตย์ไม้เนื้อแข็งพื้นถิ่นนะคะที่สะท้อนภูมิปัญญาการสร้างบ้านนะคะที่แบบทนแดดทนลมทนฝนทนทะเลนะคะที่อยู่มานับศตวรรษเลยนะคะที่ที่สองค่ะก็จะเป็นศาลเจ้าบุญเท่ากงนะคะก็จะเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็เป็นที่ที่แสดงให้เห็นว่าการตั้งรกรากนะคะของชาวไทยเชื้อสายจีนในชุมชนชายฝั่งค่ะแล้วก็สำหรับที่นั่นนะคะก็ยังมีพระรูปกรมหลวงชุมพรค่ะจุดกราบสักการะนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวประมงแล้วก็ผู้สัญจรทางเรือนะคะแล้วก็ยังมีนะคะสะพานปลาค่ะชุมชนบ้านบ่อคานะคะทุกท่านก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านนะคะจะได้ดูกันคัดแยกสัตว์น้ำสดๆจากทะเลปากอ่าววันก่อนที่แอมไปนะก็แบบไปเจอปลาอินทรีตัวใหญ่มากแบบมากแบบถ่ายรูปมาก็คือตัวใหญ่มากนี่ขนาดว่าตัวเองตัวใหญ่ปลาอินทรีตัวใหญ่กว่าจ้าแล้วก็ยังมีนะคะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะแหล่งน้ำจืดธรรมชาติริมทะเลที่มีเรื่องเล่าแล้วก็ความเชื่อสืบต่อกันมายาวนานนะคะถ้าไปเจอนะก็จริงๆผอ.แอมก็ไปชิมน้ำมาด้วยเขาบอกว่ากินแล้วแบบว่าอาจจะช่วยรักษาโรคอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ถ้าใครอยากลองก็ไปดูได้นะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะอันนี้คือเพิ่งรู้เหมือนกันมีต้นเทียนทะเล100ปีนะคะตอนแรกก็คิดว่าเป็นต้นไม้ธรรมดาตอนเดินไปเจอเนาะแต่ว่าก็มีคนบอกว่ารู้จักไหมอันนี้คือต้นเทียนทะเล100ปีซึ่งก็คือพันไม้ชายฝั่งนะคะคือพอไปเซิร์ชในเน็ตแล้วอะราคาแบบเป็นหลายล้านมากคือตกใจมาก Amazing ก็คือถ้าใครไปนะคะมันจะเป็นต้นไม้คู่ที่อยู่ตรงคันแล้วอะค่ะถ้าใครไปก็ลองไปดูกันนะคะแล้วก็แลนด์มาร์คที่สุดๆของที่นี่แล้วนะคะก็ประตูมหาสมุทรนะคะแลนด์มาร์คสำคัญทางธรรมชาติที่เป็นจุดเชื่อมต่อ สายน้ำสู่อ่าวไทยนะคะแล้วก็เป็นมุมไฮไลท์ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปถ่ายภาพที่แบบเหมือนทะลุมิติออกมาอะไรเงี้ยบางทีใครอยากจะไปทำคอนเทนต์อะไรก็แนะนำนะคะอาจจะทะลุเป็นชุดนี้ออกมาเป็นแบบอีกสมัยนึงอะไรเงี้ยก็ลองดูได้นะคะทั้งนี้ค่ะการผลักดันครั้งนี้นะคะก็ตั้งเป้าให้บ้านบ่อคาเนี่ยเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้นะคะสู่กระเป๋าชาวบ้านโดยตรงค่ะพร้อมรักษาคุณค่าแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนเดิมไว้ไม่ให้สูญหายนะคะก็จริงๆอยากจะเชิญชวนทุกท่านนะก็คือน่ารักตั้งแต่เข้าไปในชุมชนแล้วก็คือทุกคนน่ารักมากแต่ว่าอาจจะแบบในชุมชนเวลาเดินเข้าไปเขาจะมองนิดนึงแบบยังไม่ชินอะไรเงี้ยแต่จริงๆทุกคนแบบน่ารักมากๆอยากให้ไปสัมผัสนะคะแล้วอีกอย่างคืออาหารอร่อยทุกอย่างเลยทุกร้านเดินชิมได้ตั้งแต่ร้านแรกคือปุ๊บเข้าไปในชุมชนปุ๊บกินได้ทุกร้านจ้าอร่อยทุกร้านจ้าคอนเฟิร์มจ้าก็ยังไงก็ไปลองดูกันได้นะคะกับประตูมหาสมุทรชุมชนบ้านบ่อคานะคะตำบลด่านสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรขอประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรหน่อยนะคะท่านใดที่เรียกว่าชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกับเราได้นะคะในวันที่วันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะคะกับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะนะคะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะโดยวันศุกร์นี้ค่ะจริงๆแล้วเราจัดกิจกรรมไปแล้ว1ครั้งในวันศุกร์ที่นี่21สิงหาคมนะคะณวัดปากน้ำชุมพรนะคะแอมก็หิ้วตะกร้าไปเรียบร้อยแล้วก็ช้อปปิ้งตรงตลาดสดปากน้ำแล้วก็เอาหิ้วตะกร้าเข้าวัดนะคะสำหรับวันศุกร์นี้ค่ะก็จะเป็นหิ้วตะกร้าเข้าวัดเขาเจดีย์นะคะก็กิจกรรมก็เชิญชวนทุกท่านค่ะเริ่มต้นตั้งแต่7โมงเช้านะคะก็ทุกท่านค่ะพร้อมกันนะคะณศาลาการประเรียนวัดเขาเจดีย์ค่ะเวลา7โมงครึ่งก็ประธานในพิธีนะคะก็จะเดินทางถึงบริเวณพิธีนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมนะคะก็สามารถนำตะกร้าใส่อาหารที่จะถวายพระนะคะหรือว่าปิ่นโตมาด้วยนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะก็สามารถอุดหนุนตลาดชุมชนด้านข้างอำเภอปทิวนะคะได้ซื้อของหรือว่าอาหารใส่ตะกร้าที่จัดถวายพระได้นะคะเดี๋ยววันศุกร์นี้จะไปลองชิมว่าตรงตลาดชุมชนเนี่ยมีอะไรอร่อยบ้างแต่คิดว่าน่าจะอร่อยเกือบทุกอย่างแล้วก็สำหรับการแต่งกายนะคะก็ชุดสุภาพผ้าไทยโทนสีขาวสีครีมนะคะติดริบบิ้นสีดำนะคะยังไงก็เชิญชวนพี่น้องนะคะชาวอำเภอปทิวนะคะที่อยู่บริเวณนั้นนะคะก็ไปเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะกับโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะนะคะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะในวันศุกร์นี้นะคะลงปฏิทินไว้เลยวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะ2569ตั้งแต่เวลา7นาฬิกา7โมงเช้านะคะเจอกันเดี๋ยวแอบออกจากที่ตัวเมืองเนี่ยไปน่าจะประมาณ6โมงเช้าหรืออะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะฝากเรื่องชุดไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็ชุดพระราชทานของสุภาพบุรุษ3แบบไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะยังไงชุดไทยก็เป็นของเราค่ะแต่ว่ารู้สึกภายในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็จะมีผลการผลจากยูเนสโกนะคะที่จะเป็นการพิจารณาขึ้นทะเบียนนะคะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะเดี๋ยวยังไงเรามาลุ้นผลด้วยกันในช่วงเดือนธันวาคมนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าแอมจะมีเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องชุดไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็ชุดพระราชทานทั้ง3แบบมาฝากทุกท่านกันนะคะก็อย่าลืมนะวันศุกร์นี้เป็นน่าจะเป็นโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนนะคะวันศุกร์นี้ศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะเจอกันที่วัดเขาเจดีนะคะเรียกว่าไปทําบุญเพิ่มบุญบารมีกันนะคะยังไงก็อยากเจอทุกท่านนะคะมาเจอกันได้นะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่อำนาจนะคะวันนี้อยู่ด้วยกันมาช่วงครึ่งชั่วโมงนี้นะคะตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 19:00 นในทุกๆวันจันทร์นะคะยังไงก็เจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้แอมลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 นถึง 19:00 นทางสวทชุมพร FM 100 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได
3: ้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปลเพิ่มเข้าไป1ก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและ2คือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได้
2: ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อ ่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
1: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
4: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
1: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
5: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมีฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบ โดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเขาเข้ามาถูกต้องแล้วก็มาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
7: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01%ถึง49%นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
9: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ด้านค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม
10: ่เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนเนี้ยให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
9: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส
11: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
12: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ 1.5 ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางที่ร้อยละ 2.0 ปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อหารือการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนและเตรียมความพร้อมการประชุมวาระสำคัญในปีนี
13: ้นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมด้วยนายธนสุพรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมหารือกับดาโตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
14: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทางนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับ แต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนารุมนอุดมพรรายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ไม่อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภู
เก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อ

0: ชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับกับแวดวงกีฬากับผลการแข่งวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพินิจดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทางด้านของนภาเดชอ่ะแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างด้านของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจอนนะครับก็สู้กันสูสีเนี่ยอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เอ้ยเรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVC ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0นะต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มแล้วแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14-11เข้าทางไทยแล้ว14-12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวแค่25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเซิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 น.ส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเขารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่นะถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะเกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วก็เราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบต้องเอานะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกนะแล้วก็ตามหลัง1ต่อ2เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย15ต่อ10ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปก็ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์ทนะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะก็ถือว่าการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนั่นแหละครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็หรืออเมริกาใต้อ่ะหญิงก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะถ้าลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานัดสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก1ต่อ3นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นUAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะครับแต่ว่าจักรพันธ์บันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักเนี่ยสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะฮะการขึ้นโมงการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะเล่นไปเนี่ยเราเจออิรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็ 3-0 แล้วนะครับโนเอลมัสซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดลบีนะครับยิงอีก1ประตูอิรักนำไทยอยู่ 3-0 นะครึ่งหลังโค้ชจักรพันธ์ปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังเราไล่มา1ประตูจากฉันทวัฒน์กาติฟนะครับจบเกมเราแพ้1ประตูต่อ3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจีนาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคิร์กิสสถานและฮ่องกงไม่มีเสกสรรราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งเสกสรรราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จะเป็นต้องปล่อยก็ได้นะนะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนำวงอ่องตระกูลก็เครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุด U23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก่อนทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีกิสสานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณณวรีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Art of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยศมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7 Monomax Sport TV 9 Mcord HD 1 31 ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดด้านลาลิก้าสเปนด้วยนะฮะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนไปต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีร์กีสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนวิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ 16:00 นถึง 18:00 นรอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะพรเทพจินบางบนสิทธิพงษ์คำจันนะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์ภักดีเจรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะฮะตัวชงหวานหวานชงขมขมนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะมคินพังมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันท์คำสนองนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพลนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดิการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปรือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีทางด้านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนีกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงนะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อวกับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยมันก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกที่อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะฮะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเรร่าดาวซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเอโมบิชโชลี่นะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะ อีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1ประตูต่อ0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี1-0นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินได้แต่ต่างนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทรูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลด์เนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วก็ยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ1-1ก่อนที่เล่นจังหวะ1-2กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะคอมเมนทรี1-2นะครับจากการยิงของเคอร์ลิงอาลันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอาลันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่นี้นะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากที่ชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวครับรอบ3นะครับมิเกลอาร์เตต้าก็บอกว่าแหมนะเสียวัยแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอมโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทยริกจอร์จหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้โมงเน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับแอฟเวอร์ตัน2-2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนเอเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะไมเคิลคาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมาธ 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีด 1-1 ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนทรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตติงแฮมฟอร์เรสต์เสมอสเปอร์0-0นะครับเฮาซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า0-0นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบุกในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟุตบอลบูเดสลีก้าเยอรมันไบเอ็นมิวนิกนะครับก็เสมอชาเก้0-0นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเอ็นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาเก้0-0นะครับโดยที่ชาเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาริอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาริอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นลืมตัวไปนะ เหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดนเบนเซม่ายิงมั่งหรือทางด้านของกาเรตเบลฉกไปยิงกันประมาณนี้นะทำให้รับกระฉอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมลอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะกว่าที่ชาลเก้04จะให้โอกาสเขานะนะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะครับฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยทางด้านของชาลเก้04นะนะครับเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริอุสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของเอาแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมนเชนกรัดบัตนะครับ4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคคินสันนะครับนะลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบุนเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงในนาทีที่75ให้ทีมเอาแบกนะครับของนิโคลัสเมคคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมนเชนกรัดบัต4ประตูต่อ3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอลเสม็ดครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลแบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมคเกนสันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนเชนการ์ดบัตแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซนชนะอุนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์เบอร์ไลซิก3ประตูต่อ1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลาชิโอซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอัตแลนต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่านะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาร์ติกบิบาวชนะอาร์ติโกมาดริดนะ3-0 นะครับแล้วก็บิอาริลแพ้ลาคอลุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมกิจจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมกิจจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี25-27กันยายนนะครับมาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงษ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กันอย่างดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษศักดิ์นะครับรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อารากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนัทลองปลิวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดนเนียลคาสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุชาอนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าเทเลนเรซซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้แดเนียลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตามหลัง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองเปลวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับนะครับที่ห้องประชุมสวรรณวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่ 9-11 กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสระเกศวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดียวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพพี่ฟองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพพี่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผลัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและพระราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโด ื่อยกย่องและเพื่อถูกเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสจะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
8: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเปเมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
9: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพ้องต้องกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
8: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงโอเรียนปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
10: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละราย หากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่องจะเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
11: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทางนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้ สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวัตรยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
15: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 รั้งจ่าฝูงสายซีพร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตการแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพ.ป.ร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
16: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันโดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่คณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบุรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจาก

0: 23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา 17:00 น.ปู่ลิมพัฒน์สอนการรายงาน
1: นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภานิชคาดนาครายงาน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
6: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกๆการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
7: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
5: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยเลยนะคะและในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้ก็จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานเรื่องสั้นทางการเมืองค่ะที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าซึ่งนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยค่ะและวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะซึ่งได้เล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของพ่อและลูกสาวค่ะที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างกันผู้เป็นพ่อค่ะกำลังไปตามหาลูกสาวที่ไปร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยและผู้เป็นพ่อก็ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ชุมนุมค่ะในขณะเดียวกันลูกสาวก็พบพ่อของเธอค่ะทางฝั่งลูกสาวก็ได้เล่าย้อนอดีตว่าเคยเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแต่หลังจากที่แม่เสียชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกก็เริ่มมีความห่างเหินค่ะต่อมาเธอเริ่มติดตามข่าวสารค่อยๆสนใจการเมืองและเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะมากขึ้นซึ่งก็ทำให้เธอเกิดความขัดแย้งกับพ่อเพราะว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวในตอนจบกันค่ะ

ฉันจำไม่ได้จริงๆว่าชีวิตตัวเองตอนที่แม่ยังอยู่เป็นอย่างไรฉันดูรูปตอนเด็กๆเห็นแม่กับพ่อยิ้มอย่างมีความสุขขณะอุ้มฉันไว้พ่อแต่งชุดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหน้าตาคมเข้มแม่เป็นลูกครึ่งไทยจีนหน้าตาน่ารักแน่นอนฉันจำไม่ได้หรอกว่าตอนนั้นรู้สึกอย่างไรหรือพ่อและแม่รักฉันมากขนาดไหนกระทั่งฉันอายุประมาณ8ขวบซึ่งพอที่จะเริ่มจำความได้ฉันคิดว่าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่อันน่าจะมีความสุขที่สุดในชีวิตครอบครัวเราเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะแม่เป็นคนร่าเริงชอบตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้แล้วก็ผ้าลายต่างๆอาหารรสมือแม่ฉันจำได้ไม่เคยลืมส่วนพ่อก็เป็นคนมีอารมณ์ขันมักจะทำให้เราหัวเราะได้ตลอดเวลาครอบครัวของเราน่าจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็น่าอิจฉาที่สุดในโลกจนกระทั่งฉันอายุได้ประมาณ13โชคชะตาก็เล่นตลกกับชีวิตฉันแม่ลาจากโลกนี้ไปยังไม่มีวันกลับพ่อเศร้าโศกแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นคนเคร่งขรึมพ่อทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเพื่อทรมานตัวเองขณะที่ฉันกลับกลายไปเป็นคนเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครเสียงหัวเราะหายไปจากบ้านเราอย่างไม่มีวันกลับฉันและพ่อห่างเหินกันไปโดยไม่มีใครรู้ตัวโลกเสมือนบนทวิตเตอร์เป็นช่องทางหลักที่ฉันใช้ในการติดตามข่าวสารแล้วก็ติดต่อกับผู้คนภายนอกฉันไม่เคยสนใจเรื่องราวใดๆโดยเฉพาะการเมืองจนถูกเพื่อนๆจับได้อยู่ในกลุ่มอิกโนแรนต์หรือพวกที่ไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้ฉันไม่สนใจหรือไม่อยากมีส่วนร่วมทางการเมืองใดๆน่าจะเป็นเพราะว่าพ่อเคยพูดย้ำอยู่เสมอถึงข้อดีจากความมีระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองความสงบสุขในสังคมและก็ข้อเสียของความเห็นต่างที่นำไปสู่ความแตกแยกและก็ความรุนแรงรวมถึงอันตรายที่อาจจะเกิดระหว่างการชุมนุมและก็ผลกระทบที่จะตามมาในการเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ทำกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองซึ่งการที่พ่อสอนแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเท่าไหร่ในเมื่อพ่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนดังนั้นในสายตาฉันพ่อจึงเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าเรียกร้องอะไรและมีชีวิตที่ดำเนินไปตามแบบแผนที่ถูกกำหนดไว้เท่านั้นแต่เพราะการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนจากปกติที่ฉันใช้ทวิตเตอร์เป็นพื้นที่ระบายเรื่องราวชีวิตบ่นปัญหาสัพเพเหระพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ชอบไม่ชอบบอกกล่าวสิ่งที่อยู่ในใจอย่างไร้ขอบเขตกลับกลายเป็นว่าในหน้าฟีดในทุกวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวของการเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตการเปลี่ยนแปลงสังคมการเรียกร้องประชาธิปไตยทั้งที่ฉันไม่เคยแม้แต่จะแสดงความคิดเห็นรีทวีตรู้ออกไปร่วมชุมนุมอะไรเลยสักครั้งทุกอย่างเข้ามามากมายจนชีวิตฉันค่อยๆเปลี่ยนจากคนที่ไม่เคยสนใจกลายเป็นลองอ่านดูและจากแค่ลองอ่านก็กลายเป็นอยากไปเห็นบรรยากาศด้วยตัวเองสักครั้งจนกระทั่งกลายเป็นต้องไปเกือบทุกงานซึ่งพ่อก็จะคอยห้ามปรามฉันเสมอและเรื่องราวก็มักจะจบลงด้วยการทะเลาะกันความขัดแย้งทำนองนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั่นทำให้ความสัมพันธ์ของฉันและพ่อยิ่งแย่ลงไปกว่าเดิมระยะหลังฉันจึงแทบไม่ได้ปริปากพูดกับพ่อเลยบ่ายวันหนึ่งในฤดูร้อนของปีที่มีการชุมนุมแบ่งบานมากที่สุดฉันรอให้พ่อไปทำงานแล้วจึงออกไปร่วมชุมนุมเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาการชุมนุมในครั้งนี้แกนำจะเคลื่อนขบวนเพื่อไปยื่นหนังสือเรียกร้องสิทธิความเท่าเทียมของกลุ่มสตรีแล้วก็แรงงานให้ผู้มีอำนาจรับผิดชอบเรื่องนี้ด้วยมือของตนเองแน่นอนว่าเส้นทางที่จะไปยื่นหนังสือนั้นย่อมเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่แล้วก็สลายการชุมนุมเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองเหตุการณ์ดำเนินไปเหมือนทุกครั้งขณะที่ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่กำลังชุลมุนเพื่อยื้อแย่งพื้นที่ของกันและกันอยู่นั้นฉันถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนนายหนึ่งจับแขนไว้แล้วก็พยายามจูงฉันไปเมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเห็นดังนั้นต่างก็กรูเข้ามาช่วยเหลือฉันอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้ถูกจับความวุ่นวายเกิดขึ้นรอบบริเวณจนฝุ่นผงลอยตลบอบอวนไปทั่วเวลาผ่านไปเพียงชั่วเมื่อเข้าเดือดทุกอย่างก็สงบฉันถูกช่วยออกมาได้แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนที่จับแขนฉันนั้นนอนสลบนิ่งอยู่กับพื้นเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาช่วยกันปฐมพยาบาลหมวกแล้วก็หน้ากากถูกถอดออกเพื่อช่วยเขาหายใจได้สะดวกขึ้นและสิ่งที่ฉันไม่อยากให้เกิดมันก็เกิดขึ้น
ทำกลางมือและแขนของเพื่อนที่พยายามดึงฉันออกไปฉันทรุดตัวลงช้าๆร้องไห้ค่ำครวญเหมือนถูกใครทุบตีแต่ฉันว่ามันเจ็บปวดยิ่งกว่าโดนทุบตีเองซิอีกพ่อนอนรักษาตัวอยู่หลายเดือนหมอบอกว่าสมองได้รับความเสียหายจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเซลล์สมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับความทรงจำการเรียนรู้และก็การสำรวจและการรับรู้สถานที่ได้รับความเสียหายค่อนข้างมากส่งผลให้การทำงานของสมองถดถอยลงแล้วก็จะกลายเป็นโรคสมองเสื่อมในที่สุดนั่นทำให้ความทรงจำของพ่อขาดหายไปเป็นระยะช่วงแรกหลังออกจากโรงพยาบาลดูเหมือนว่าอาการยังไม่มากเท่าไหร่อาการจำไม่ได้นานๆก็จะเกิดขึ้นสักครั้งแต่ว่าระยะหลังมานี้อาการทรงจำเสื่อมของพ่อดูจะรุนแรงมากขึ้นทุกทีฉันจึงซื้อเครื่องอัดเสียงให้พ่อติดตัวเอาไว้เพื่อคอยบันทึกเรื่องราวที่ทำแล้วก็ย้อนกลับมาฟังในสิ่งที่ได้ทำลงไปแน่นอนว่าฉันเริ่มรั้งลาจากกิจกรรมเข้าร่วมชุมนุมเรียกร้องต่างๆแล้วก็หันมาทุ่มเทเวลาเพื่อดูแลพ่อมากขึ้นจนกระทั่งเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาฉันก็ได้รับข้อความจากเพื่อนในกลุ่มซึ่งมีชื่อว่านางฟ้าเดินดินโดยข้อความของเพื่อนคนที่หนึ่งก็มีอยู่ว่าพร้อมไหมพรุ่งนี้บ่ายสามมาเจอกันที่สยามเพื่อนคนที่สองงานใหญ่เพื่อนพี่ป๋องโดนรั่วไปเมื่อคืนมาช่วยกันแสดงพลังให้โลกเห็นหน่อยเพื่อนคนที่สามไปเพื่อนคนที่สี่มาเถอะคนจะได้เยอะๆไม่น่านานหรอกและเพื่อนคนที่ห้านั่นสิไม่ได้เจอกันนานแล้วเห็นด้วยมาเพื่อนคนที่สองคิดไรเยอะว่ามาเถอะเดี๋ยวกลับพร้อมกันเพื่อนคนที่หนึ่งมาเถอะพรุ่งนี้เจอกันนะ

สงครามในใจของฉันปะทุขึ้นอีกครั้งหลังจากเงียบสงบมาได้ระยะหนึ่งฉันไม่แน่ใจว่าควรจะต้องทำอย่างไรหรือว่าเลือกอะไรหนทางไหนจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดฉันอยากออกไปช่วยเพื่อนเรียกร้องความเป็นธรรมสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นแต่อีกใจนึงฉันก็รู้ว่าพ่อพูดถูกเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยไม่ต้องเลือกแต่ที่แน่ๆคืนนี้ฉันคงข่มตาให้หลับไม่ลงทั้งคืนฉันไม่รู้เหมือนกันว่าพลังของฝ่ายไหนชนะแต่ตอนนี้ฉันมายืนอยู่กับเพื่อนๆตามที่นัดหมายทั้งที่ใจจริงฉันแล้วไม่ได้ตั้งใจจะมาเลยแต่เพราะต้องการประชดพ่อที่โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเมื่อรู้ว่าเพื่อนชวนฉันออกไปม็อบเราสองคนพ่อลูกเสียงดังใส่กันหนูรู้ว่าพ่อเป็นห่วงแต่หนูผิดอะไรนักหนากับการที่เพื่อนมันมาชวนหนูไปม็อบการไม่ทำอะไรเลยก็น่าจะเป็นเรื่องแย่เหมือนกันพ่อเป็นคนสอนหนูเองไม่ใช่หรอว่าอย่าอยู่นิ่งเฉยเมื่อเห็นความอยุติธรรมหนูก็อยากจะทำอะไรอย่างที่พ่อสอนบ้างสังคมเป็นอย่างไรถ้าหากทุกคนคิดเหมือนกันว่าไม่พูดไม่เห็นไม่เป็นอะไรการไม่ต่อต้านก็ไม่ต่างจากการสนับสนุนให้เกิดขึ้นไม่ใช่หรอครับพ่อฉันพูดเสียงดังและอีกอย่างหนูยังไม่ได้บอกเลยว่าหนูจะไปแต่พ่อเห็นแกก็ออกไปทุกทีหนูเนี่ยนะออกไปทุกทีเกือบปีแล้วมั้งที่หนูแต่นิ่งเฉยไม่ได้ออกไปไหนก็เพราะต้องอยู่ดูแลพ่อนี่แหละหยุดขึ้นเสียงสักทีแกไม่ต้องมาคอยดูแลฉันฉันดูแลตัวเองฉันได้ไม่ต้องมายุ่งน้ำตาของฉันไหลออกมาตอนไหนก็ไม่แน่ใจฉันกระทืบเท้าวิ่งเข้าห้องแล้วก็ทิ้งตัวลงบนเตียงรู้สึกเสียใจที่สุดพ่อไม่เคยเข้าใจฉันเลยแน่ละสิพ่อก็เป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนต้องทำหน้าที่ต้องทำตามคำสั่งจะไปเข้าใจอะไรเรื่องประชาธิปไตยและการเรียกร้องความเป็นธรรมให้สังคมในเมื่อไม่อยากให้ยุ่งฉันก็จะไม่ยุ่ง

ดวงตะวันค่อยๆเคลื่อนตัวลับแนวเหลี่ยมอาคารแดดรอบบริเวณหดหายไปอย่างช้าๆฉันยืนฟังวัยรุ่นหลายคนที่เป็นแกนนำสลับกันพูดความเหลื่อมล้ำในสังคมพร้อมกับปรบมือโห่ร้องไปตามบรรยากาศรอบข้างอย่างเหนื่อยซึ่งอาจพูดได้ว่าฉันไม่มีกระจิตกระใจที่จะฟังมากกว่าจะพูดว่าฉันตั้งใจฟังใช่ฉันกำลังเป็นห่วงและกังวลถึงพ่อที่อยู่บ้านเพียงลำพังขณะที่ฉันกำลังยืนเหม่อมองก้อนเมฆหนาทึบสีเทาเข้มที่ลอยต่ำลงมาเรี่ยยอดอาคารอยู่นั้นเพื่อนๆก็พากันสะกิดให้ฉันดูชายที่ใต้เสาก้านใบบัวซึ่งกำลังยืนคุยอย่างออกรสชาติกับฟิกเกอร์ตุ๊กตาหมีแบบบริกสองตัวที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำมาตั้งไว้เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเสียดสีความคลั่งไคล้วัฒนธรรมป๊อปคัลเจอร์มากกว่าเพื่อนร่วมชาติแน่นอนว่าชายคนนั้นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากพ่อฉันหลบตัวหลังกลุ่มเพื่อนเพราะไม่อยากให้พ่อเห็นไม่ใช่ว่าฉันอายแต่ว่าเพราะฉันไม่อยากให้พ่อลากฉันกลับบ้านในตอนนี้และฉันก็อยากรู้ว่าพ่อมาทำอะไรที่นี่อีกหลายนาทีต่อมาพ่อก็เดินฝ่าฝูงคนไปถึงด้านหนึ่งของทางลงฉันพยายามเดินตามไปห่างๆโดยไม่ให้พ่อสังเกตเห็นพ่อคุกเข่าลงหาของในกระเป๋าสะพายอยู่พักหนึ่งจากนั้นพ่อที่ตอนนี้สวมหมวกแก๊ปใบเก่งที่มีตราสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนพยายามเดินเบียดแทรกตัวผ่านฝูงชนจนลงไปถึงด้านล่างแล้วก็เดินขึ้นไปจนชิดแนวของเจ้าหน้าที่พยายามโบกไม้โบกมือเหมือนต้องการให้เจ้าหน้าที่ถอยห่างออกไปจากกลุ่มผู้ชุมนุมบางทีพ่ออาจจะรู้จักกับเจ้าหน้าที่ในนั้นแต่สัญชาตญาณฉันรู้สึกเป็นห่วงพ่อยังบอกไม่ถูกฉันจึงตัดสินใจเดินฝ่าแนวกั้นเพื่อเข้าไปหาพ่อกลับบ้านเสียงปรบมือโห่ร้องของผู้ชุมนุมที่ด้านหลังดังขึ้นมาไม่นานน้ำแรงดันสีฟ้าก็ถูกฉีดออกมาแทบจะพร้อมๆกับเสียงปืนดังสนั่นและกระสุนยางที่ปลิวว่อนไปรอบบริเวณความชุลมุนวุ่นวายทุกอย่างรอบด้านของฉันเหมือนหยุดนิ่งฉันวิ่งตรงเข้าหาพ่อทั้งน้ำตาพร้อมกับสวมกอดพ่อไว้แน่นที่สุดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วพ่อ

ท่ามกลางความสับสนอลหม่านมีคนกอดแล้วก็ดึงแขนผมให้ลุกขึ้นพางตะโกนว่าวิ่งแล้วก็ลากผมให้วิ่งตามไปสัญชาตญาณของผมรับรู้ได้ถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าผมยังยืนเซ่อซ่าอยู่กลางถนนที่เต็มไปด้วยความชุลมุนวุ่นวายแบบนี้ดังนั้นผมจึงวิ่งตามไปอย่างรวดเร็วเสียงคนตะโกนโวกเวกเสียงออกคำสั่งเสียงสะบัดเสียงกรีดร้องเสียงกระสุนปืนที่ด้านหลังค่อยๆห่างออกไปทุกทีผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างรอบตัวตอนนี้ก็ค่อยๆสงบเงียบมากขึ้นตามระยะทางที่วิ่งห่างออกมาหลังจากที่วิ่งคดเคี้ยวเข้าออกซอยต่างๆมาสักพักคนที่ลากแขนผมมาก็หยุดลงพลันเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงหอบหายใจจากความเหนื่อยล้าอย่างเต็มที่หนูว่าเราหนีพ้นแล้วล่ะพ่อพร้อมกับหยิบเอาน้ำเปล่าออกมาล้างหน้าล้างตาเพื่อช่วยบรรเทาความแสบร้อนที่ยังหลงเหลืออยู่อีกนิดหน่อยให้กับผมซึ่งนั่งพักอยู่ที่ริมฟุตบาทพ่อมาทำอะไรที่เนี่ยทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นน่ะมันอันตรายรู้ไหมเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงชื่นชมแม้สีหน้าจะแสดงความขุ่นมัวแต่ก็พลันหยุดชะงักเมื่อเห็นว่าผมยังคงเอาแต่นิ่งเงียบไม่ได้พูดอะไรออกมาในยามนี้เสียงอึกทึกบนท้องถนนได้เงียบหายไปจนหมดสิ้นแล้วเธอก็ยังคงมองหน้าผมผ่านดวงตาที่เริ่มเปียกชุ่มด้วยน้ำตาอยู่ใต้เสาไฟฟ้ากล่อนเก่ามือเรียวบางทั้งสองข้างของเธอนั้นสั่นระริกลมหายใจแรงหลายครั้งจนไหลสะท้อนขึ้นลงสักครู่เธอก็กล่าวขึ้นเบาๆว่าพ่อหนูขอโทษพ่อจำหนูได้ไหมหนูไม่ดีเองหนูขอโทษผมต้องสารภาพว่าขณะที่เรามาถึงตอนนี้ผมอดที่จะสงสารสาวน้อยที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ไม่ได้ถ้าใส่เสื้อบริสุทธิ์อย่างที่เด็กคนหนึ่งควรจะเป็นและเธอก็กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเรียกร้องเพื่อสังคมอย่างที่ควรจะทำนั่นทำให้ผมตระหนักได้ว่าเหตุการณ์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตจริงๆและจนถึงวันนี้มันก็ไล่ล่าผมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งผมเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดในการยืนอยู่ตรงกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายจนบางครั้งก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เมื่อเรียนรู้ในความยากลำบากจะเห็นว่ามันทำให้ประชาธิปไตยแล้วก็ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นเหมือนการฉีดวัคซีนที่เจ็บแต่มันจะทำให้เราแข็งแรงสังคมยังต้องการคนที่เสียสละแล้วก็ทำเพื่อคนอื่นเพราะหากกล่าวให้ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าจะฝ่ายไหนเราก็มีจุดประสงค์ไม่ต่างกันไม่มีใครอยากทำให้ประเทศชาติวอดวายเพียงแต่เราและเขามองวิธีไปถึงจุดหมายคนละวิธีกันถ้าเราพยายามเข้าใจอีกฝ่ายด้วยการเปิดพื้นที่ในใจพูดคุยกันอย่างเห็นอกเห็นใจกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติร่วมเครือญาติร่วมสังคมก็คงจะดีหากกล่าวในอีกทางหนึ่งน้ำตานี้ได้จุดประกายความรักที่เรียบง่ายที่สุดท่ามกลางแสงไฟมัวซัวที่ส่องให้เห็นเส้นทางในช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์พอคิดได้ดังนั้นความสุขใจและก็ความภาคภูมิใจที่ได้ทำงานอย่างหนึ่งจนสำเร็จผลสมใจก็ผุดขึ้นมาทันทีแล้วก็ริมฝีปากของผมก็เบาบางลงและหลังจากนั้นผมก็พูดขึ้นว่าจำได้สิทำไมพ่อจะจำนางฟ้าตัวน้อยของพ่อไม่ได้ล่ะผมยังกล่าวไม่จบประโยคน้ำตาก็รื้อขอบตาของผมไปด้วยเหมือนกันให้ตายสิผมไม่ได้อ่อนแอลูกนะแต่ถ้าไม่ระวังฝุ่นผงเล็กๆอย่าง PM 2.5 ก็จะลอยเข้าตาได้เหมือนกันเธอโผล่เข้ากอดผมเหมือนสมัยที่ยังเป็นเด็กตัวเล็กที่เมื่อหกล้มทีไรก็จะวิ่งร้องไห้เข้ามากอดเพื่อผมปลอบโยนแต่ครั้งนี้แตกต่างไปตรงที่เราต่างก็ปลอบประโลมความรู้สึกของกันและกันให้กลับมาดีเหมือนเดิมระหว่างทางกลับบ้านผมขอให้แวะอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อชื่นชมความสวยงามของแสงไฟยามสนธยาที่ถูกประดับประดาไว้อย่างงดงามเต็มถนนราชดำเนินให้เต็มสองตาแล้วก็เพื่อมองหาความทรงจำที่อาจจะล่องหนหรือว่าตกหล่นอยู่ตามรายทางซึ่งบอกเล่าเรื่องราวในอดีตไว้อย่างกล้าหาญให้เต็มหัวใจรวมทั้งจะขอเก็บความรู้สึกที่มีในตอนนี้บันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียงซึ่งน่าจะช่วยผมนึกถึงมันได้ในยามที่ผมไม่เหลือความทรงจำใดๆอีกขณะที่พ่อกำลังยืนดูความสวยงามของไฟที่ประดับประดาเต็มถนนราชดำเนินอยู่นั้นฉันกำลังแก้ไขเครื่องบันทึกเสียงที่น่าจะเสียหายจากเหตุการณ์ชุลมุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาฉันเอาอุปกรณ์ที่หลุดออกมาประกบเข้าไปได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก
จากนั้นจึงลองทดสอบดูเพื่อให้มั่นใจว่าใช้งานได้เสียงของพ่อในเทปดังชัดเจนเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลและการสมองเสื่อมของผมก็แย่ลงเรื่อยๆแต่เรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับตอนนี้ผมกำลังจะออกไปตามหาลูกสาวที่ออกไปเรียกร้องประชาธิปไตยผมจะออกไปตามหาลูกสาวคนเดียวของผมให้กลับบ้านผมออกไปตามหาลูกสาวคนนี้ด้วยความหวังว่าเธอจะปลอดภัยผมออกตามหาเธอเพื่อจะบอกกับเธอว่าที่ผ่านมาผมรักเธอมากขนาดไหนออกตามหาเธอเพราะผมกลัวว่าวันหนึ่งผมจะจำเธอไม่ได้และผมอาจจะอยู่กับเธอได้อีกไม่นานทั้งที่อยากจะอยู่กับเธอไปนานเท่านานบ้านของผมอยู่ที่บ้านเลขที่ไม่ต้องรอฟังจนจบฉันวิ่งเข้าไปกอดพ่ออย่างรวดเร็วพร้อมกับบ่อน้ำตาที่พังทลายลงมาอีกครั้ง

ทำไมผมถึงมายืนดูอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนกลางคืนแบบนี้ล่ะผมครุ่นคิดขณะที่มือก็นวดขมับด้านขวาที่ปวดขาพร้อมกับกล้ามเนื้อบริเวณตาซ้ายที่กระตุกเป็นระยะหลายเดือนต่อมาในระหว่างที่รอลูกสาวจัดเตรียมของใช้ต่างๆที่จำเป็นสำหรับเราสองคนพ่อลูกในการเดินทางไปเป็นอาสาสมัครให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้าที่บนวิถีประชาธิปไตยให้เรียบร้อยอยู่นั้นผมก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ไปกดปุ่มบันทึกสีแดงสดที่กล้องวิดีโอที่ตั้งอยู่ด้านหน้าเรื่องนี้น่าจะเกิดก่อนการปฏิวัติรัฐประหารครั้งล่าสุดไม่สิไม่น่าจะก่อนการยึดอำนาจครั้งนั้นแต่ควรจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นตั้งหากเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ผมก็ไม่แน่ใจผมยังคงถ่ายทอดเรื่องราวที่มีอยู่ในความทรงจำไม่จบแต่เมื่อเธอยื่นหน้าเข้ามาบอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมจึงได้แต่โบกมือให้เธอรอก่อนและจึงพูดกับกล้องวิดีโอต่อจากที่ค้างเอาไว้ผมเลือกไม่ได้ที่อาจจะต้องลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเพราะอาการสมองเสื่อมแต่ผมเลือกได้ที่จะมีส่วนร่วมแล้วก็ทำสิ่งที่ดีแล้วก็ถูกต้องร่วมกับลูกสาวที่รักของผมเพื่อสร้างสรรค์แล้วก็ปลูกฝังประชาธิปไตยให้เบ่งบานในหมู่เยาวชนของชาติอย่างที่ควรจะเป็นอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อเอาไว้ระลึกถึงในยามที่ความทรงจำสูญหายไปจนหมดสิ้นแล้วเพราะผมเชื่อว่าแม้ความทรงจำในสมองจะเลือนหายแต่มันไม่เคยหายไปจริงๆจิตใจของผมรู้สึกได้ถึงสิ่งเหล่านั้นตลอดไปผมเอื้อมมือไปปิดกล้องวิดีโอที่ด้านหน้าแล้วก็ถอยกลับมานั่งลงที่เก้าอี้ตัวเดิมก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไป

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าความทรงจำล่องหนในวันที่ฝนสีฟ้าผลงานโดยสิริพรสวัยค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมนะคะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะพร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่นะคะมาฝากกันแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ ไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มาตรา7สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา7งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรปิศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบด้วยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
7: นายคุณพัชรีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 ็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกแนะเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-work permit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ83ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยอุ๊ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากกว่า1ศตวรรษที่คือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหานี้มาตลอดเลยเขาก็บอกว่ามันมีกฎแห่งการแบ่งเวลาอยู่ก็คือหลัก888นะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: ธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอก

0: กันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
2: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
3: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
4: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
5: กลับมาอยู่กับช่วงที่สองของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันนึงเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีคศ1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ยแพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิติหนึ่งนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานในอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะอ้าวมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปันก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ยเราละเลยสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเราจมอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปจนบางทีทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายเราเสียกลายเป็นว่าเงินที่หามาเนี่ยเอาไปใช้รักษาตัวเองซะงั้นนะไม่ได้เอาไปใช้ชีวิตนะคะคือเขาบอกว่ามีคำกล่าวที่น่าสนใจว่าคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตเพื่อหาเงินและใช้เงินเพื่อเยียวยาชีวิตที่สูญเสียไประหว่างหาเงินแต่ประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะฟังดูเรียบง่ายนะแต่เป็นกระจกสะท้อนชีวิตของคนจำนวนมากในยุคนี้ได้อย่างชัดเจนเลย แล้วบางครั้งค่ะคำถามที่สำคัญที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ใช่ว่าเออเราทำงานหนักมากพอหรือยังแต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้อ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอ้ช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปานนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารที่ไทยนะที่วันนี้ปานนำมาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปั่นต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้ครบถ้วน
5: นางสาวตรีสุรีใจสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกลุ่มออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วาระ2และ3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิจธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ2-20นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2492ค่ะที่เมืองดาวส์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษชื่อ Love Light in My Heartและเนื้อร้องภาษาไทยก็คือแก้วตาขวัญใจคืนวันนี้จะขับร้องโดยคุณภูนศรีเจริญพงษ์นะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงพระราชนิพนธ์แก้วตาขวัญใจเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่12คุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อเดือนเมษายน2496กับวงสุนทรภรณ์นะคะเป็นแผ่นตราวิทยุอส.และเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์จะเริ่มด้วยเสียงของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติค่ะวิมานทลายครวญสวาทหากภาพเธอมีวิญญาณ3เพลงนี้ผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธ

ท่านผู้ฟังคะครูสิริยงยุทธแต่เดิมนั้นรับราชการอยู่ที่กรมศิลปากรค่ะต่อมาเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2482คุณวิราชโอสถานนท์อธิบดีกรมโฆษณาการในขณะนั้นได้ขอโอนนักดนตรีจากกรมศิลปากรเพื่อจะมาจัดตั้งวงดนตรีลีลาศกรมโฆษณาการครูสิริก็เป็นหนึ่งในนักดนตรีนั้นที่ได้โอนมาทำหน้าที่เป็นนักดนตรีโดยเป็นผู้เล่นเปียโนประจำวงค่ะนอกจากนั้นครูสิริก็ยังมีผลงานในการแต่งเพลงพอสมควรนะคะส่วนมากท่านก็จะแต่งทำนองอย่างเช่นที่เราฟังจบไปแล้วคือวิมานทลายครวญสวาทและหากภาพเธอมีวิญญาณฟังเพลงผลงานของครูสิริอีก3เพลงคุณวินัยค่ะตกดึกนึกเศร้าชั่วคืนเดียวและเงาแห่งความหลังเพลงหลังนี้คุณวินัยขับร้องกับคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะ

่นึกเลยเดียวจะจากไปหากเธอที่นุ่นอุ่นใจต่อไปจะนุ่นตาใครหากใจไม่หาย

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานการแต่งทำนองของครูสริยงยุทธและคำร้องโดยครูแก้วค่ะต่อได้เสียงของคุณสุปนีพุกสมบุญสามเพลงรักฉันตรงไหนสายตาสายใจและดื่มน้ำรัก

ายสะพาะใจและใจผูกพันรักกันปันภายสะพาะใจและใจผูกพันรักกันปันภายสะพาะใจและ

ครูสิริยงยุทธเกษียณอายุราชการจากกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่20กันยายน2517ค่ะถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6เมษายน2548ฟังเพลงผลงานของครูสิริยงยุทธกับครูแก้วอีก4เพลงนะคะคืออุบลรัตน์กำสวนรัก2เพลงนั้นคุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเพลงที่3ฉันอยากจะลองโดยคุณจันทนาโอบยวาทและเพลงที่4ชาวอ้อนรักคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้อง

ในระยะแรกของการก่อตั้งวงกลุ่มโฆษณาการก็จะมีครูล้วนควันธรรมเป็นนักร้องอยู่ด้วยค่ะและมีอยู่ครั้งหนึ่งครูล้วนได้แต่งคำร้องเพลงชื่อฝ่ายสูงและครูสิริยงยุทธก็ใส่ทำนองให้ได้มีการนำเพลงฝ่ายสูงนี้ขับร้องออกอากาศ 2-3 ครั้งทั้งโดยครูล้วนเองและสุนทรภรณ์แต่ไม่ได้มีการบันทึกแผ่นนะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงฝ่ายสูงศาสตราจารย์ในแพทย์พูนพิษอมาตยกุลจะเป็นผู้ขับร้องให้ท่านฟังค่ะโดยครูสิริยงยุทธดีดเปียโนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
6: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับแต่สมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการล้นงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์จุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
7: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิ์ที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570 พื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี
8: ้นายพรพรหมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำปรับปรุงแก้ไขชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

พลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงค้างแรมในป่าโดยคุณภาวังในธรรมขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโนวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499โดยคุณภาหวังในธรรมเป็นผู้ขับร้องค่ะคุณภาหวังในธรรมเป็นศิลปินกรมศิลปากรนะคะคุณภานอกจากจะมีผลงานการขับร้องของกรมศิลปากรตามต้นสังกัดของคุณภาแล้วนะคะยังมีโอกาสขับร้องเพลงนอกกรมศิลปากรด้วยอย่างเช่นเพลงวันเพ็ญคุณภาขับร้องกับคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญปี2480คำร้องโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงเพลงที่สองเงาไม้จากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งปี2483คำร้องโดยภริยาโกมารกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้หญิงพวงร้อยสนิทวงอภัยวงและเพลงที่สามดัชนีฉายไลคุณภาขับร้องกับคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางค่ะคำร้องเป็นของอิงออนหรือศักเกษมหุตาคมทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติรวม3เพลงที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรม

นั่นคือเพลงที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะมีเพลงวันเพ็ญเงาไม้และดัชนีฉายไหลสำหรับการบรรเลงของวงกรมศิลปากรคุณนภาหวังในธรรมก็เป็นนักร้องเสียงโซเปรโนและคุณนภาก็ยังขับร้องเพลงไทยในท่วงทำนองของสากลได้อย่างดีทีเดียวบรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรจะเลือกมา2เพลงนะคะลาวเจริญศรีและลาวดวงเดือน

นอกจากเพลงต่างๆที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องแล้วก็ยังมีโอกาสไปขับร้องเพลงโฆษณาสินค้าด้วยเป็นการโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมียาสีฟันยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็คือการโฆษณายาสีฟันไอปนาคุณนภากับล้วนควันธรรมขับร้องด้วยกัน

วันนี้เราได้ฟังเพลงและลีลาในการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงลักษณะต่างๆแล้วนะคะก็จะขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราจะฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยเป็นศิษย์ของคุณพยงมุกดาตั้งแต่เล็กๆก็มีผลงานบันทึกแผ่นแล้วนะคะหลายเพลงทีเดียวคืนนี้ฟัง3เพลงจากเสียงของเด็กชายวินัยพันธุรักษ์เมื่อปี2507ขวัญใจนักเรียนเด็กขายเพลงและเด็กชายขายเบอร์ทั้ง3เพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะ

องเรียนรู้

าเพียงเรียนรู้

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสมัยยังเป็นเด็กชายเมื่อปี2507นะคะโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงให้ขับร้องหลายเพลงคราวนี้มาฟังนักร้องเพลงโหซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นคือเพชรพนมรุ้งค่ะฟังเพลงเริงรถไฟต่อด้วยสังสรรหันษาสองเพลงนี้ผลงานของครูวิมลจงวิไลนะคะและสื่อสารมวลชนเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังการขับร้องเพลงโหของคุณเพชรพนมรุ้งได้เลยค่ะเริ่มด้วยเริงรถไฟ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงที่คุณเพชรพนมรุ้งขับร้องอีกเพลงหนึ่งคือเพลงทะเลสะอื้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่8เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระนับตำต่างก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมต่างในวันนี้มีผู้ร่วมงานจากสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทองคุณกิตติพงษ์พนมสวรรค์ถ้าได้ยินเสียงเพลงลูกทุ่งก็แสดงว่าคุณกิตติพงษ์เป็นลูกทุ่งโบราณที่เต็มไปด้วยสาระมีคติธรรมประจำเพลงเราฟังแล้วได้เกิดปัญญาแต่ฟังด้วยปัญญาวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องอาเนจะสัปปายะคืออาเนจะนี่คือความไม่หวั่นไหวอันเป็นที่สบายแก่ผู้ปฏิบัติความไม่หวั่นไหวอันเป็นที่สบายแก่การผู้ปฏิบัติเพราะสัปปายะนี่แปลว่าสบายอาเนจะคือทำความไม่หวั่นไหวที่สบายแก่การปฏิบัติอาเนจะดังนี้เป็นต้นก็ได้หรือว่าด้วยข้อปฏิปทาส่วนโลกีและโลกุตระอาเนจะนี่ทั้งโลกีทั้งโลกุตระตอนนี้ทางไลฟ์สดก็มีผู้ฟังทางในจังหวัดและจากจังหวัดหลายท่านนะก็มีคุณแม่สาวสะอาดแม่ชีสุมาลีและคุณรูปันนีวัฒนเจเนเรศแล้วก็คุณวรรณพรของนุ่นแล้วก็คุณเที่ยงถือตรงแล้วก็ปันเอกรุชาติอ่อนอุ่นจิตก็ระดับรองหลายท่านหลายท่านทั้งต่างจังหวัดก็หลายท่านในจังหวัดก็หลายท่านในจังหวัดก็ฟังทั้งทางวิทยุและฟังแล้วทางไลฟ์สดด้วยทางเห็นทางได้ยินทางทราบทางรู้นี่ก็ถือว่าเป็นการสืบต่ออายุพระศาสนาอาตมาก็ตั้งใจจะสงเคราะห์โยมการสงเคราะห์มีสองอย่างหนึ่งสงเคราะห์ด้วยอามิตรได้แก่ปัจจัยต่างๆหรือสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของสองสงเคราะห์ด้วยธรรมะสงเคราะห์จำอามิตรสงเคราะห์ด้วยอามิตรคือให้อามิตร

ได้แก่ปัจจัยต่างๆหรือสองข้อในวัตถุศาสนาคนที่ได้ทำบุญทุกวันอย่างนี้หรือความธรรมะทุกวันนี้เราก็ส่งเขาในอามิตรก็ได้ไปแนะนำหรือว่าให้คนไปช่วยเหลือคือถือว่าไม่เป็นบาปไม่เป็นบาปเพราะว่าเป็นการส่งเคราะห์บาปมันขึ้นอยู่กับเราถ้าเรามีบาปมันก็เป็นบาปนั่นแหละแต่ถ้าพระมีบาปก็เป็นบาปแต่คนเราถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่เป็นพระญาณบุคคลก็ยังมีบาปอยู่นั่นเองคนมีศรัทธาก็ยังมีบาปอยู่บ้างแต่บาปไม่มากคนไม่มีศรัทธาบาปมากเพราะนั้นพระท่านทรงครอบคนที่มีศรัทธาเป็นส่วนมากหรือมีอินทรีย์เป็นส่วนมากอาจจะว่าไม่เป็นบาปเพราะว่ามันพระก็ทรงครอบไม่ได้ต้องการอามิตรจากโยมไม่จะต้องการเพื่อว่าจะเอารายได้หรือผลประโยชน์เงินทองจากโยมแต่ว่าโยมก็มีศรัทธาถวายพระก็ทรงครอบเพราะนั้นพระเจ้าการทรงเคราะห์สองอย่างบางครั้งบางสมัยก็ทรงเคราะห์ด้วยอามิตรกับคนยากจนที่มีศรัทธาท่านก็ไปทรงเคราะห์เช่นว่าท่านไปนิมิตเป็นวัตถุทองคำเขาเรียกว่าเสิร์ตอะไรที่อยู่บนศีรษะของเด็กให้เป็นทองคำคนทั้งหลายก็ว่าคนจนจะเอาทองคำมาจากไหนก็คงจะเอาจากพระราชสมบัติของพระราชาเลยมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นว่าเด็กคนของคนยากจนลูกคนยากจนจะเอาทองคำมาจากไหนเขาฟ้องพระราชาพระราชาก็ต้องมาเอาไปสอบสวนพระต้องเป็นพยานนะโยมพระต้องเป็นพยานจึงจะหลุดพ้นจากความผิดในพระราชอาญาในพระราชวังได้อย่างนี้เป็นต้นนะเอาพระอาตมาทำให้เองไม่ได้ลักขโมยมาจากไหนเพราะคนจนสงเคราะห์อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราสงเคราะห์โยมนี่อย่าคิดว่าเป็นบาปพระสงเคราะห์โยมเนี่ยเพราะไม่ได้สงเคราะห์ด้วยโลภะอยากได้สมบัติของโยมแต่โยมก็สงเคราะห์พระก็ไม่ปรารถนาจะเอาอะไรจากพระนอกจากธรรมะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันนั้นท่านเรียกว่าเป็นสังขารวัตถุเป็นสังขารวัตถุนะสงเคราะห์ให้คนเขาได้มีความสุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจการสงเคราะห์ด้วยอามิตรก็สงเคราะห์ทางร่างกายแต่สองข้อด้วยธรรมะหรือสองข้อทางจิตใจเพราะฉะนั้นก็โยมก็เห็นใจพระจะลำบากจะเป็นบาปเพราะงั้นโยมจะเป็นบาปพระก็จะเป็นบาปที่จริงมันไม่ได้เป็นเพราะว่ามันไม่ได้เจือด้วยโลภะโทสะโมหะมันเป็นนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นโดยธรรมชาติของจิตของปุถุชนถึงพระจะไม่ไปสงเคราะห์มันก็เป็นบาปอยู่เป็นปกติอยู่แล้วโลภโกรธหลงพระที่เป็นปุถุชนก็เป็นบาปอยู่แล้วโลภโกรธหลงอย่างนี้เป็นต้นพระการสงเคราะห์นี้ด้วยสองอย่างหนึ่งสงเคราะห์ด้วยอามิตรสงเคราะห์ด้วยธรรมะถ้าอามิตรไม่ได้สงเคราะห์ก็ไม่เป็นไรสงเคราะห์ด้วยธรรมะอย่างเดียวก็ได้ต้องขออย่างเดียวก็ได้ฉะนั้นต้องขออนุโมทนาท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาปัจจัยในพระพุทธศาสนาท่านให้ทั้งอามิตรทั้งแล้วก็ท่านรับทั้งธรรมะด้วยอาตมาก็พูดให้อามิตรแก่คนที่ควรให้ให้ธรรมะแก่คนที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาฉะนั้นวันนี้ก็จะได้พูดต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของอาเนนจะสัปปายะว่าด้วยปฏิปทาส่วนโลกีและโลกุตระวันนี้ของสรุปอาเนนจะสัปปายะการปฏิบัติความไม่หวั่นไหวอย่างสบายก
็คือปฏิบัติในมาคตกุศลได้แก่ผู้เจริญสมถะสมถะกรรมฐานน่ะสมถะนี่เป็นได้ทั้งโลกีย์ทั้งโลกุตระถ้าเป็นของปุถุชนก็เป็นโลกีย์เสื่อมได้ถ้าเป็นของอริยชนตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์ก็ไม่เสื่อมไม่เสื่อมแล้วได้แล้วได้เลยไม่กลับมาเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าของปุถุชนแล้วก็มันเปลี่ยนได้เช่นปุถุชนเจริญสมถะจนได้รูปฌานสี่อรูปฌานสี่พอหมดอำนาจของฌานก็กลับมาเหมือนเดิมอะกลับมามีกิเลสเหมือนเดิมอะตอนนี้ขอมเอาไว้อะเพราะของปุถุชนนี่เจริญอาเนชะความไม่หวั่นไหวเพราะข่มเอาไว้ข่มเอาไว้ข่มอะไรก็ข่มนิวรณ์น่ะข่มนิวรณ์ห้าเอาไว้ไม่ให้กำเริบแต่ของพระญาณนั้นท่านข่มด้วยแล้วก็ถอนด้วยตอนแรกข่มทีหลังถอนน่ะถอนอะไรถอนนิวรณ์ข้อที่6ถอนอวิชชานิวรณ์ถอนอวิชชานิวรณ์ถอนความไม่รู้ด้วยวิปัสสนากรรมฐานข่มนิวรณ์ห้าด้วยสมถกรรมฐานแต่พระอริยะนั้นท่านถอนนิวรณ์ห้าได้หมดแล้วได้หมดแล้วนะกามฉันทะก็ถอนได้พยาบาทก็ถอนได้ทีนมิตะอถูตอถอยก็ละได้หมดแล้วถอนหมดแล้วอุตตจักขุกุจจากฟุ้งซ่านก็ถอนแล้ววิจิกิจฉาก็ไม่มีแล้วแต่ว่าพระอริยะแต่ละขั้นน่ะแต่ละองค์นั้นถอนได้ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่เช่นพระโสดาบันได้ถอนวิจิกิจฉาได้ถอนสักกายทิฏฐิได้ถอนศีลัพพะปรมัตถ์ได้แล้วก็ถอนวิจิกิจฉานุสัยถอนได้เด็ดขาดนะไม่มีแล้วอนุสัยอ่ะวิจิกิจฉาไม่สงสัยแล้วแล้วก็ถอนทิฏฐานุสัยความเห็นผิดไม่มีให้ถอนได้แล้วพระโสดาบันนี่ถอนสังโยชน์ได้5คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตารมาสแล้วก็วิจิกิจฉานุสัยและทิฏฐานุสัยในถอนได้5แต่ถ้าเป็นพระสกิทาก็ทำให้เบาบางมีน้อยกว่าพระโสดาบันแต่พอขึ้นอนาคามีนี่ถอนอะไรถอนกรรมราคะได้เด็ดขาดถอนรากถอนโคนถอนโทสะโทมนัสได้เด็ดขาดไม่มีแล้วไม่มีแล้วถอนได้เด็ดขาดแต่พอพระหานในถอนอวิชชานุสัยถอนอวิชชานิวรณ์ได้หมดสิ้นนะหมดเกลี้ยงไม่มีเหลืออย่างนี้เป็นต้นนะแต่คนที่เข้าอนเนชะอันเอชานั้นก็คือได้เจริญรูปฌานอรูปฌานแต่ถึงอย่างไรท่านก็กล่าวว่าอนิจจาภิกขเวกามาตุจฉามุสาโมทธัมมาดังนี้เป็นต้นท่านกล่าวว่าพระเจ้าพระตรัสรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเลือนหายไปเป็นธรรมดาทีนี้ท่านคำว่ามุสาแปลว่าอะไรมุสานี่แปลว่าไม่จริงมุสานี่ท่านบอกว่ามุสานี่ท่านแปลว่าหายไปมุสาแปลว่าหายไปนะแต่ทีนี้มุสาแปลว่าไม่จริงหรือเท็จก็ได้แต่ในจุดนี้ท่านบอกว่า
มุสาแปลว่าหายไปหายไปหรือโมสะธรรมาก็เลือนหายไปเป็นธรรมดาธรรมาก็คือธรรมดาดังนั้นมุสานี่ท่านบอกหายไปหายไปนะมุสาเนี่ยเพราะมันไม่มีเป็นมุสามันไม่จริงมันก็หายไปโมสะธรรมาเลือนไปเป็นธรรมดาเลือนหายไปท่านแปลควบเลยมุสาโมสะธรรมาเลือนหายไปเป็นธรรมดาเพราะกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่ากามนี่กามนี่ไม่เที่ยงว่างเปล่าคำว่ากามะนี่กามานี่แปลว่ากามแล้วก็อนิจจาไม่เที่ยงตุจฉาว่างเปล่าแล้วก็มุสาโมสะธรรมาเลือนหายไปเป็นธรรมดานี่อย่างนี้เป็นต้นนะเหมือนพระรูปหนึ่งพระอุตตระท่านกล่าวว่านัตติโกจิพะโวนิโจในเจราคาถาก็ทรงครอบคราวในจุดนี้นัตติโกจิพะโวนิโจไปรอนะแต่ว่าท่านที่จริงเทระก็ถามต้องมีบาลีทั้ง4บาทนะทีนี้ไม่มีแต่บางตอนน่ะนัตติโกจินิจโยภาโวนิจโยซึ่งแปลว่าพบอะไรที่เที่ยงไม่มีเนี่ยนัตติแปลว่าไม่มีอ่ะโกจิอะไรโกจินี่แปลว่าอะไรภาโวนี่คือพบนิจโยแปลว่าเที่ยงนัตติโกจิภาโวนิจโยความว่าพบทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีท่านแยกประเภทออกเป็นอย่างนี้คือกรรมภพถ้าท่านแยกภพนะกรรมภพก็เป็นนัตติโกจิพระโวนิโจเหมือนกันกรรมภพนัตติโกจิพระโวนิโจคือกรรมภพกรรมภพนี่ก็เรียกเป็นบาลีก็เหมือนกันว่านัตติโกจิพระโวนิโจคือกรรมภพอะไรที่เที่ยงไม่มีที่เที่ยงไม่มีแล้วอุปติภพอุบัติภพที่อุบัติขึ้นในภพภูมิต่างๆก็ไม่เที่ยงเหมือนกันที่เที่ยงไม่มีเหมือนกันอุปัติภพแล้วก็กามภพ กามภพก็มาใกล้ข้อแรกกรรมภพ กรรมภพข้อที่สองก็อุปัติภพอุปัติภพก็คือกามภพถ้าไม่มีกรรมภพอุปาติภพก็ไม่มีกามภพก็ไม่มีแล้วก็รูปภพรูปภพก็ภพที่ไม่มีรูปภพภพที่มีแต่รูปไม่มีนามไม่มีอรูปภพอย่างนี้ได้ไม่มีอรูปภพเท่าไรหนึ่งภพไม่มีหนึ่งกรรมภพสองอุปาติภพสามกามภพกามภพนี่ไม่ใช่กามภพนะแต่เกิดจากกามภพกามภพก็คือสังขารสามเช่นปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอาเนจาภิสังขารนี่เป็นกามภพแต่ยังไม่เกิดกรรมมันอยู่ภายในกำลังปรุงแต่งพร้อมที่จะอุบัติอุบัติก็คืออุปัติภพอุปัติภพก็ได้แก่อะไรกามภพภพที่เป็นไปในกามภูมินี่เราอยู่ในกามภพเนี่ยเราอยู่กามภพเพราะอุบัติพออุบัติก็เป็นกามภพอุปัติภพนั้นมีทุกอย่างอุปัติภพก็คืออะไรบ้างอ่ะ
ถ้าว่าเป็นคำแรกก็อุปติภพแต่พอแยกอุปติภพก็เป็นอะไรเป็นกามภพเป็นรูปภพเป็นอรูปภพเป็นสัญญีภพภพที่มีสัญญาอสัญญีภพภพที่ไม่มีสัญญาแล้วก็เนวะสัญญานาสัญญาจะนาภพจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่แล้วเอกะโวการภพไอ้คุณแม่เกศรธรรมณีก็กวางอยู่พระนุคุณไพบูลย์ก็กวางแหละเนี่ยเขาเรียกมหายานเนี่ยนี่ที่อาจารย์ว่าพูดเป็นมหายานเนี่ยเป็นยานใหญ่เพราะตอนนี้คุณเกศรธรรมณีกับคุณไพบูลย์กำลังศึกษามหายานเนี่ยศึกษามหายานของพุทธเจ้านี่สุดยอดเลยนี่ศึกษาที่นี่เอกโวการภพเอกโวการภพก็คือภพที่มีขันธ์หนึ่งนะขันธ์หนึ่งก็มีแต่รูปขันธ์เนี่ยไม่มีจิตเจตสิกเหมือนกับรูปปั้นนะหรือพระพุทธรูปที่ว่าเขาประดิษฐานไว้แห่งใดแห่งหนึ่งอ่ะมันไม่มีจิตนะอย่างอย่างพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธประธานพรนี่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระใหญ่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาอ่ะร่างไว้บนภูเขาเรียกภูเขาพระใหญ่ก็ได้ภูเขาพระใหญ่นี่ตั้งอยู่ในนั้นแต่คนพระใหญ่นี่ไหว้แต่พระใหญ่แต่ไม่รู้จักพระใหญ่ไม่ก็น่าเสียดายเหมือนกันแหละเห็นแต่พระใหญ่แต่ไม่รู้จักพระใหญ่พระใหญ่คืออะไรไม่เห็นธรรมะเห็นแต่พระพุทธรูปไหว้แต่พระพุทธรูปหารายได้จากพระพุทธรูปอย่างนี้ก็ว่าได้แต่ว่าเอาธรรมะไม่เอาเอาอามิสอย่างเดียวพระพุทธรูปทำมีจิตวิญญาณไหมไม่มีแต่วิญญาณต่างๆเข้าไปสิงอยู่ในองค์พระก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าพระจะให้เลขให้หวยแล้วไม่มีบางทีบางคนไปขอลูกก็ได้ลูกสมปรารถนาก็มีไอ้ที่จริงพระเจ้าไม่ได้ให้ลูกใครแล้วพระนิพพานแล้วแต่ที่ให้บุตรให้ลูกก็เพราะเทวดาเขามีอำนาจก็สามารถให้สำหรับคนมีบุญเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะก็เอกโวการพบที่มีขันเดียวไม่จะรู้ขันนะจิตเจติกดับไม่มีไม่จะรู้ว่ารูปปั้นน่ะไม่มีจิตเจติกแล้วจะตุโวการภพ ภพที่ไม่มีรูปมีแต่นามมีแต่เวทนามีแต่สัญญาสังขารวิญญาณคือมีจิตกับเจตสิกแต่รูปภพนั้นจิตเจตสิกไม่มีถ้าว่าตามหลักแล้วรูปภพที่ไม่มีรูปสัญญีภพที่มีสัญญาอาสัญญีภพที่ไม่มีสัญญานี่แสดงเป็นคู่แสดงเป็นคู่กันเอกโวการภพที่มีขันเดียวได้แก่รูปพรหมก็เรียกพรหมลูกควักก็ได้จตุโวการภพที่มีสี่ขันปัญจโวการภพที่มีห้าขันนี่เรามีห้าขันเนี่ยหรือเทวดาทั้งหลายก็มีห้าขันธ์มนุษย์ก็มีห้าขันธ์เปรตอสุรกายก็มีห้าขันธ์สัตว์เดรัจฉานก็มีห้าขันธ์นี่ปัญจโวการภพที่เราอยู่ในปัจจุบันนี้เราอยู่ในปัญจโวการภพแต่ภพทั้งหลายที่กล่าวมานี้ก็เป็นนัตติโกจิปะโวนิจโยภพทั้งหลายไม่เที่ยงพบอะไรที่เที่ยงไม่มีแม้สังขารที่เที่ยงก็ไม่มีขันเหล่านั้นย่อมเวียนเกิดเวียนดับไปขันเหล่านี้ทั้งหมดในที่กล่าวนี้ย่อมเวียนเกิดและเวียนดับไป
เรารู้โทษอย่างนี้แล้วจึงไม่มีความต้องการวิภพนี่พระอุตตรเถระท่านกล่าวว่าเนี่ยเมื่อท่านสำเร็จมรรคผลแล้วเรารู้โทษอย่างนี้แล้วจึงไม่มีความต้องการวิภพเราสลัดตนออกจากกามทั้งปวงบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแล้วดังนี้นี่พระอรหันต์ท่านกล่าวไว้อาตมาก็นำมาพูดให้ตรงกับอาเนญชาสัพพยะอาเนญชาสัพพยะว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกามไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเหลือนหายไปเป็นธรรมดาก็ตรงกับภาษิตนี้ว่านัตติโคจิภาโวนิโจเนี่ยพบอะไรที่เที่ยงไม่มีเหมือนกันในกายก็เหมือนกันจะเป็นกรรมภพก็ไม่เที่ยงอุปาทิภพก็ไม่เที่ยงกามภพมันทั้งหมดแหละทั้งหมดภพมีเท่าไหร่1กามภพ2อุปาทิภพ1กรรมภพ2อุปาทิภพทำไมเกี่ยงอุบัติเพราะมีกรรมกรรมภพถ้าไม่มีกรรมภพก็อุบัติกรรมภพมีเพราะอะไรมีกรรมเพราะอะไรเพราะมีกิเลสก็คืออวิชชาเป็นตัวนำถ้าไม่มีอวิชชากรรมภพก็ไม่มีเมื่อกรรมภพไม่มีอุปัติภพก็ไม่มีกรรมภพก็ไม่มีคือภพทั้งหมดไม่มีภพทั้งหมดไม่มีเพราะว่าสิ้นกรรมภพก็สิ้นกามสิ้นกรรมภพสิ้น อวิชชาความไม่รู้สิ้นแล้วสิ้นแล้วเพราะนั้นพระอรหันต์นี่คือผู้สิ้นอวิชชาแล้วสิ้นความไม่รู้แล้วมีแต่วิชชาเกิดขึ้นกับท่านเมื่อสิ้นอวิชชาเคยเป็นผู้สร้างกรรมภพผู้สร้างคืออวิชชาก็ไม่มีแล้วผู้สร้างไม่มีแต่เราได้ทำเพื่อให้สร้างเราทำบุญเพื่อสร้างกรรมภพทำบาปเพื่อสร้างกรรมภพกรรมภพนี่มีทั้งบุญทั้งบาปนะรวมทั้งอเนญชาด้วยอเนญชาพิสังขารด้วยรวมทั้งอเนญชาด้วยก็จัดเป็นกรรมภพทั้งหมดเลยฉะนั้นพระผู้ที่เจริญอเนญชาสัพพยะก็คือเจริญอนิจจาอันเป็นส่วนโลกีและโลกุตระถ้าส่วนโลกีท่านเจริญไปก็ได้รูปฌานอรูปฌานหรือได้สมาบัติ8แต่พอหมดอำนาจของสมถะฌานแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมกลับมากิเลสมีความโลภโกรธหลงเหมือนเดิมมาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนเดิมแต่เมื่อยังมีสมถะมีอาเนญชะอยู่ก็อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะสิ้นอายุของกรรมภพก็ถึงพอสิ้นอายุแล้วก็มากลับมาเหมือนเดิมมามีรูปนามมีขันธ์5มีขันธ์1ขันธ์4ถ้าตามก็เกิดอีกเกิดอีกก็ตายอีกเพราะนั้นผู้ที่ได้อรูปฌาน4รูปฌาน4ก็ท่านเรียกสมาบัติ8ถ้าไม่มีวิปัสสนาก็หมดโอกาสที่จะได้มาพบพระพุทธเจ้ามีอายุ 84,000 มหากัปปะพระพุทธเจ้าว่าอาลารดาบทอุทกดาบทฉิบหายแล้วก็ฉิบหายจากมรรคผลนะพระเจ้าเกิดขึ้นรออีก7ขอโทษนะรออีก7วันไม่ได้หรือก็ตายเสียก่อนแล้ว7วันที่แล้วท่านรอว่าเดี๋ยวให้พระพุทธเจ้าก่อน ได้ฟังธรรมก่อนไม่ได้หรือถ้าว่ายังไม่ตายภายใน7วันก็ได้พบพระพุทธเจ้าพอได้พระพุทธเจ้าก็บรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างแน่นอนเพราะพวกนี้มีกิเลสเบาบางแล้วมีกิเลสเบาบางมีทุลีในตาเบาบางแล้วมีกิเลสเบาบางมีปัญญามากพอยกหัวข้อขึ้นมาแสดงก็บรรลุมรรคผลได้ทันทีแต่ว่ามันมีกรรมอาภัพ
มันไปอาภัพไม่สามารถอยู่รอพระพุทธเจ้าแม้รอสักวันเดียวไม่ได้อีกอาจารย์คนหนึ่งก็มีสองคนนี่อาลาระดาบทอุตกาดาบทรามบุตรคนหนึ่งพอตาย7วันที่แล้วแต่อีกคนหนึ่งก็ตายเมื่อวานนี้แม่รอให้สักวันนี้ไม่ได้เพราะพระเจ้าท่านก่อนก็ตายไม่ได้เพราะมัจจุราชเนี่ยมันไม่ยอมมารมันไม่ยอมถ้าไม่ตายนี่เดี๋ยวจะบรรลุมรรคผลแล้วมารก็ไม่สามารถทำอะไรได้ตายเสียก่อนเพราะไม่มีบุญมีเจริญสมถะกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นท่านผู้กว้างท่านหลายรู้โชคดีแล้วที่เกิดในปัญจโวการภพพบที่มีขันธ์5เนี่ยเพราะนั้นเรามีขันธ์5แล้วอย่าให้ขันธ์5นี่เป็นโมฆะอย่าเอาขันธ์5นี่ไปหลงงมงายกับสิ่งที่ไม่ควรหลงเอาขันธ์5นี้มาทำปริญญาทำปริญญาในขันธ์5ก็คือมาเอาปัญญากำหนดรู้ทุกข์ในกำหนดรู้ทุกข์รู้ทุกข์ในขันธ์5รู้รูปขันธ์รู้เวทนาขันธ์รู้สัญญาขันธ์รู้สังขารรู้วิญญาณขันธ์น่ะนี่เอามากำหนดรู้เนี่ยอย่าไปทำอื่นที่มันไม่มีสาระไม่ใช่หนทางไปสู่พระนิพพานให้มารู้ที่นี่ท่านอุตตระท่านเมื่อสำเร็จมรรคผลแล้วท่านจึงว่านัตติโกจิภาโวนิโจความว่าพบทั้งหลายทั้งหมดในที่กล่าวมาเนี่ยกรรมภพก็ไม่เที่ยงบุญก็ไม่เที่ยงบาปก็ไม่เที่ยงฌานก็ไม่เที่ยงปรุงแต่งให้ทำบุญก็ไม่เที่ยงปรุงแต่งให้ทำบาปก็ไม่เที่ยงปรุงแต่งให้ทำฌานก็ไม่เที่ยง

จ้ามีศรัทธาแล้วมาแพ่งดูภพที่เราเกิดเนี่ยมาแพ่งดูอะไรมาแพ่งรูปภพนามภพนะมาแพ่งรูปธรรมนามธรรมก็สามารถที่จะพ้นจากภพภูมิได้เราอยู่ในภูมิท่ามกลางเนี่ยได้แก่มนุษย์และเทวดาหกชั้นน่ะกามสุคติภูมิ7สามารถที่จะปฏิบัติวิปัสสนาบรรลุมรรคผลได้ภพอย่างอุกฤษก็คือภพของรูปพรหมอรูปพรหมเจริญรูปฌานอรูปฌานเจริญสมถกรรมฐานอาตมาจึงได้สรุปมาพูดว่าภพทั้งหลายที่เที่ยงไม่มีก็หมดเวลาจบแค่นี้ก่อนก็เลยกันอาเนจะสัปปายะที่เป็นส่วนโลกีก็ยังเสื่อมได้ที่เป็นส่วนโลกุตระก็ไม่เสื่อมแล้วจนถึงพระนิพพานวันนี้ขอจากท่านผู้ฟังด้วยและเพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความประพฤติไม่ประมาทในภพในกรรมภพในอุปาทิภพและภพทั้งหลายจงมาเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงโดยให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
7: นายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงศ์เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าว ื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นซึ่งสปกจะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุชชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าขายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569วันนี้แรม11ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะเราพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังค่ะปลุกคุณผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆยามเช้าแบบนี้นะคะเช่นเคยค่ะชนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้น้องโจสวิทย์สมนัสช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าดูแลกันโดยหนุ่มๆทีมงานนิวมีเดียนะคะน้องฟิลเดชทันใจโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะ6นาฬิกา9นาทีตามดูกันหน่อยนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3เรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบนะคะเริ่มวันนี้จนถึง13กันยายนนะคะแต่ละวันเราก็จะอัปเดตกันไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานก่อน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะก็คือจะเริ่มหนาวแล้วนะคะยังไงช่วงนี้ภาคใต้อ่าวไทยอันดามันก็มีกำลังแรงนะคะคลื่นนะคะยังไงคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์แล้วก็นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยนะคะจะทำให้ภาคเหนือภาคอีสานฝนลดลงหลังวันที่13ก่อนนะแล้วภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ยังไงก็ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
1: ค่ะเห็นว่าเมื่อคืนนี้ช่วงเวลา21นาฬิกาพอมีการส่งเซอร์บอร์ดแคสแจ้งเตือนฝนตกหนักที่บ้านตึกตำบลปากงิ้วอำเภอศรีสัชนาลัยที่สุโขทัยแล้วว่าให้ระวังน้ำท่วมน้ำป่าดินถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะก็ให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมเอาไว้นะที่สุโขทัยเมื่อคืนนี
0: ้ค่ะและนอกจากนี้ปอพอก็เดี๋ยววันนี้นะคะเห็นบอกว่าเนี่ยตอนตีสองถึงหกโมงเช้าที่ผ่านมาเงินเข้าแล้วนะคะเป็นเงินที่ปภ.โอนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝนปี69ตามมติครม.รอบแรกวันนี้แล้วก็จ่ายเงินเยียวยาในพื้นที่จังหวัดน่าน 15,215 ครัวเรือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ครอบครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะหน่วยงานที่รับงบประมาณแล้วก็ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะก็คือปอพอแล้วก็มีค่าลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้รวมๆแล้วนะคะจะมีการโอนเงินคือปอพอเนี่ยส่งข้อมูลให้ออมสินธนาคารออมสินก็โอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้นะคะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ตี2ถึง6โมงเช้า
1: ค่ะ
0: รวมจำนวนกว่า136ล้านบาทนะคะ136ล้าน 935,000 บาทนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีก็ติดต่อธนาคารนะคะจะได้ดำเนินการผูกบัญชีเพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องแล้วก็ล่าช้านะคะ
1: ค่ะ6นาฬิกา11นาทีค่ะเราไปติดตามเรื่องราวข่าวสารสำหรับวันนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์รวมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันส์ที่5แห่งนอร์เวย์ในวันที่9กันยายน2569โดยทางด้านของนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาลันที่5แห่งนอร์เวย์วันพุธที่9กันยายน2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงฮอสโรโดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำคืนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อคืนนี้7กันยายน2569ทั้งนี้ภารกิจดังกล่าวค่ะทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2และวาระที่3ได้จึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนค่ะ
0: เมื่อวานวันแรกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษนะคะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 เรียกว่าราบรื่นนะคะเมื่อคืนเห็นบอกว่าจบลงประมาณสักหลังเที่ยงคืน39นาทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาเป็นประธานการประชุมที่ประชุมก็กำหนดกรอบการประชุมไว้3วันนะคะก็คือเมื่อวานวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้สำหรับงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ก็ได้ตั้งวงเงินไว้ที่ 3.788 ล้านล้านบาทนะคะทางนี้คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทโดยหน่วยงานที่ถูกปรับลดมากที่สุดนะคะ5อันดับแรกได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดลงมากที่สุด 3,000 กว่าล้านบาทกระทรวงกลาโหม 1,200 กว่าล้านบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น935ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะ682ล้านบาททางนี้ตลอดทั้งวันการอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะช่วงเช้าการอภิปรายก็เริ่มจากท่านรองนายกเอกนิติในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบปี70นี่แหละค่ะได้รายงานต่อสภาท่านก็ระบุนะคะว่าจากภาวะเศรษฐกิจปี2570ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงโดยเฉพาะความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมบริหารหนี้สาธารณะให้ลดลงในระยะยาวค่ะแล้วก็เพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังไว้รองรับวิกฤตและไม่ให้กระทบเสถียรภาพและวินัยทางการเงินการคลังของประเทศทางกรรมาธิการก็ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ 11,600 ขออภัยค่ะ 11,162 ล้านบาทเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนภารกิจที่สนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสำคัญและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันค่ะขณะที่การพิจารณารายมาตราตลอดทั้งวันก็มีส.ส.สลับสับเปลี่ยนกันอภิปรายนะคะโดยทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอตัดงบประมาณในภาพรวม 150,000 ล้านบาทเนื่องจากในปีนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่ารัฐบาลได้ออกพ.ร.ก.กู้เงินเพิ่มเติมจากงบประมาณปี2570ขณะที่หนี้สาธารณะใกล้เพดานแล้วนะคะแล้วก็ยังมีภาระหนี้ของรัฐวิสาหกิจและธนาคารของรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนคุณสุริกัญญาตันสกุลได้มีการอภิปรายในฐานะกรรมาธิการวิสามัญค่ะในการพิจารณามาตราที่4โดยมีการเสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทจากกรอบงบประมาณรวมค่ะเพื่อเปิดพื้นที่ทางงบประมาณที่จะรองรับภาระรายจ่ายที่สำคัญที่ยังไม่ได้บรรจุว่าในร่างงบประมาณส่วนทางด้านส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนนายพฤทธิ์นะคะวัชระสินธุก็ได้มีการอภิปรายค่ะว่าเรื่องที่น่าผิดหวังที่กรรมาธิการปรับลดงบลงไม่เยอะเท่าที่ควรนะแล้วก็ที่สำคัญคืองบที่ปรับลดลงเนี่ยกลับไปซุกอยู่ที่งบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งงบส่วนนี้สภาอาจไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้อย่างเข้มข้นซึ่งในส่วนของทางรัฐบาลเองนะคะก็มีการแจ้งถึงงบกลางสำหรับพรก.กู้เงินเนี่ยก็มีการบอกว่าไม่ซ้ำซ้อนนะคะโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงในฐานะกรรมาธิการโดยระบุค่ะว่าการแปรยติเนี่ยเพิ่มงบกลาง 6,000 ล้านบาทมีไว้เพื่อเตรียมชำระหนี้ในคดีคลองด่านของกรมควบคุมมลพิษค่ะรวม 10,000 ล้านบาทโดยเตรียมไว้สำหรับปีงบประมาณ 2,570 จำนวน 6,000 ล้านบาทหากการเจรจาสิ้นสุดลงส่วนงบกลางอยู่ที่ 12,000 ล้านบาทอันนี้เป็นการจัดตั้งกองทุนสมทบเพื่อดึงเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานรัฐที่มีอยู่ราวๆ1ล้านล้านบาทเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจซึ่งต่างจากเงินกู้ 400,000 ล้านบาทที่จะมาอุดหนุนให้แก่พี่น้องประชาชนโดยตรงค่ะ
0: ทางด้านคุณกรจติกวณิชนะคะสสแบบบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณรวม10%นะคะเพื่อให้ครม.นำไปจัดสรรใหม่ในการแก้ปัญหาโครงสร้าง5ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นการศึกษาสังคมผู้สูงอายุหนี้ครัวเรือนนะคะประสิทธิภาพการผลิตและเทคโนโลยีพร้อมกับพิจารณ์ว่าการใช้เงินกู้400,000 ล้านบาทยังคงหมุนเวียนอยู่กับโครงการเดิมๆค่ะแล้วก็จัดซื้อพัสดุคุณกรบอกว่าไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนะคะท่ามกลางภาวะการจัดเก็บรายได้ที่ลดเหลือ14%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอ่ะทางด้านฝั่งฝ้าคุณเท้งนะคะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายค้านก็อภิปรายถึงงบประมาณของสำนักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำร่างพรบงบประมาณโดยตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดทำงบปี70นะคะว่าสามารถตอบสนองนโยบายของรัฐบาลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพตามตัวชี้วัดที่สำนักงบประมาณกำหนดไว้เองหรือไม่นะคะพร้อมกับขอให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปตามทิศทางแล้วก็กรอบของนโยบายที่ชัดเจนเพื่อให้จัดทำงบตามเป้าหมายของรัฐบาลค่ะความเคลื่อนไหวท่านนายกว่ายังไงคะเมื่อวานท่านนายกเองก็เข้าไปประชุมแต่ท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศ
1: ใช่ค่ะในส่วนของท่านนายก รัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าร่วมประชุมนะคะเมื่อคืนนี้โดยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าตนเองจะต้องมาฟังการอภิปรายให้มากที่สุดเพราะว่าคืนนี้ก็คือเมื่อคืนนี้7 กันยายน 2569ตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชพิธีพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าไม่ห่วงการอภิปรายเพราะเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสอยู่ที่สภาเพื่อคอยชี้แจงให้กับส.ส.ทุกคนอยู่แล้วและในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะค่ะข้อคิดเห็นซึ่งรัฐบาลก็รับฟังทุกฝ่ายข้อเสนอไหนที่เป็นประโยชน์ก็จะนำกลับไปประยุกต์และดำเนินการต่อไปขณะที่ภาพรวมการอภิปรายตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ก็เป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะจนในช่วงของเวลาเที่ยงคืน40 นาทีโดยประมาณนะคะก็คือท่านประธานสภาในที่ประชุมก็สั่งพักการประชุมและนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งก็คือวันนี้8 กันยายน 2569ก็จะเริ่มในช่วงเวลา9 นาฬิกาตามกำหนดนะคะสำหรับการประชุมพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นั้นจะพิจารณาทั้งหมด41 มาตราก่อนที่จะโหวตวาระ3ในวันที่9กันยายนนี้ค่ะหลังจากนั้นก็จะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปค่ะ
0: ค่ะเมื่อคืนมีหลายประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะคะหนึ่งในนั้นที่มีการอภิปรายในฝากฝั่งรัฐบาลคุณพระดอนก็ชี้แจงเรื่องกรณีประกันภัยพิบัติ1.5 หมื่นล้านที่คุ้มครอง30 ล้านครัวเรือนครอบคลุมผู้ไม่มีทะเบียนบ้านแล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าช่วยเซฟเงินรัฐจำกัดความเสี่ยงนะคะเดี๋ยวช่วงตีค้อนร้องข่าวเนี่ยมีรายละเอียดด้วยในเรื่องนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็เร่งที่จะให้เกิดขึ้นภายในปีนี้ด้วยนะคะขณะที่อีกส่วนหนึ่งที่มีการโอ้โหแบบสื่อทุกสื่อติดตามกันเยอะมากเลยนั่นก็คืออาจารย์วีระธีรภัทรนนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นี่แหละลุกขึ้นชี้แจงอาจารย์วีระเสนอมาให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1-2 ปีแล้วก็ชี้ว่าฝ่ายราชการควรจะใช้หลักร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนยกประเทศเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ2ครั้งใหญ่ราชการไม่เคยได้รับผลกระทบไม่เคยถูกปรับลดเงินเลยยอมรับถ้าหากพูดไปแบบนี้ข้าราชการไม่พอใจแต่ต้องพูดความจริงว่ายังไงถ้าจะไม่แบบคือแช่แข็งไปเลยอ่ะปี2ปีไม่ต้องมีเงินเดือนไม่ต้องเพิ่มขึ้นเงินเดือนแล้วก็มีหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการทำงานต่างๆด้วยนะคะเรียกว่าการถกงบปี70เนี่ยนะคะอาจจะมีบางช่วงที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะคะอย่างไรก็ตามแน่นอนแหละทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องก็ให้ปรับลดงบประมาณลงนะคะส่วนใหญ่ก็ปรับลดงบประมาณลงนั่นเองค่ะ
1: ค่ะโดยมาดูทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการกันเมื่อวานนี้ก็มีการออกมาชี้แจงเรื่องของการปฏิรูปกำลังคนของทางภาครัฐในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองทางด้านของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายประเสริฐจันทระรวงทองท่านเปิดเผยถึงกรณีนี้นะคะที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนของทางภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดค่ะเรื่องของการปฏิรูปการบริหารจัดการ านกำลังคนภาครัฐท่านบอกนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองก็ต้องนำมามติเนี่ยมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นๆโดยขณะนี้ก็มอบหมายนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงที่มีจำนวนและก็โครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็บอกนะคะว่ายืนยันว่าณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือว่าข้าราชการออกจากข้าราชการแต่อย่างใดนะในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านก็กล่าวนะคะว่าการดำเนินการนั้นในขั้นตอนต่อไปก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจของทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างแท้จริงโดยยังไม่มีการที่จะสรุปแนวทางใดในทันทีค่ะจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบต่อไปค่ะ
0: ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะท่านรองนายกปกรณ์ เนรประพันธ์ก็ได้พูดในรายการวันเสาร์ที่ผ่านมารายการใหม่นะคะคุยกับครม.อนุทินท่านก็ชี้ให้เห็นถึงว่าถึงเวลาการพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการจะดัน Open Government นะคะก็คือเป็นลักษณะรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินที่เน้นความโปร่งใสการตรวจสอบได้แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจของภาครัฐนั่นเองนะคะซึ่งท่านก็ยังระบุให้เห็นชัดๆ3ส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องก็คือปรับกำลังคนก่อนเกษียณนะคะก่อนกำหนดนะคะเกษียณก่อนกำหนดก็คืออรีนั่นแหละ คู่กับการตรึงอัตราไว้นั่นก็คือลดตำแหน่งที่ไม่จำเป็น11สายงานที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้นะคะควบคุมอัตรากำลังบริหารอัตราว่างดูแลให้บุคลากรเพียงพอในภารกิจที่สำคัญนะคะส่วนที่2ก็คือปรับกระบวนการค่ะลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นผลักดันพรบ.อำนวยความสะดวกเริ่มใช้4มกราคมปี2570นะคะลดเอกสารลดการติดต่อราชการลดการทุจริตเพิ่มความโปร่งใสและ3ก็คือปรับวิธีการทำงานด้วยเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานนะคะ ขออภัยค่ะลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะนี่คือลดงานซ้ำซ้อนลดรายจ่ายปรับปรุงกฎหมายนะคะขับเคลื่อนด้วยแนวคิดรัฐขนาดเล็กคล่องตัวโปร่งใสนะคะที่ท่านก็ลุยอยู่เรื่องนี้นะคะซึ่งก็รอดูกันต่อไปนะคะว่ากพ.จะออกมาว่ายังไงบ้างค่ะ
1: ค่ะกลับมาดูในเรื่องของการกำกับทางด้านแพลตฟอร์มออนไลน์กันหน่อยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มออนไลน์ก็คือแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เราสั่งอาหารหรือว่าสั่งการเรื่องของการบริการต่างๆนะบนโทรศัพท์มือถือของเราในส่วนตรงนี้เขาจะมีค่า GP ตรงนี้ก็คือค่าส่วนแบ่งรายได้ของร้านที่ต้องจ่ายให้กับแอปพลิเคชันนี่แหละที่เราสั่งอาหารกันเพื่อแลกกับบริการระบบรับออเดอร์การจัดส่งการช่วยโปรโมทหรือว่าโปรโมทที่จะดึงลูกค้าเข้ามานี่แหละนะคะซึ่งตรงนี้เองทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เดินหน้าที่จะกำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นระยะเวลา6เดือนโดยทางด้านของพลตำรวจโทพิทยาสิริรักษากรรมการการแข่งขันทางการค้าก็เปิดเผยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางกรมการแข่งขันทางการค้าก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นนะครับว่าการปรับขึ้นนี้อาจไม่เป็นธรรมแล้วก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจทางกรมการทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจึงมีอำนาจมาตราที่60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าปีพุทธศักราช2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนและพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กรรมการการแข่งขันทางการค้าตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและก็เหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดทางคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าก็จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินต่อไปซึ่งทางกรรมการการแข่งขันทางการค้า ก็ไม่ได้กำหนดเพดานนะคะว่าค่า GP เนี่ยจะต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและความเป็นธรรมหรือไม่นะฮะนอกจากนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูอาจจะมีการนำข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางการกำกับดูแลค่าธรรมเนียมของแพลตฟอร์มต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะ GP ก็มาจาก Gross Profit นะคะค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียมการขายที่ร้านค้าต้องจ่ายให้แก่แพลตฟอร์มอายุตัวอย่างอย่างเช่นขายอาหาร100บาทโดนหักค่า GP 30% ก็เท่ากับ30บาทแวตอีก 7% ของค่า GP อีก2บาท10สตางค์ยอดหักรวม32บาท10สตางค์ดังนั้นร้านค้าจะได้รับสิทธิได้รับเงินสุทธิ67บาท90สตางค์นะคะจาก100อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะดังนั้นก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คุยพูดคุยกันอยู่ค่ะอ่ะเราพักกันสักครู่มาฟังค่ะติดตามประเด็นตีคล้องร้องข่าวนะคะมีหลากหลายประเด็นท่านภารกิจท่านนายกด้วยเมื่อวานนี้นะคะรวมไปถึงประเด็นอื่นที่รอคุณผู้ฟังอยู่นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้ากรมการจัดหางานเริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้แล้วนะคะ8กันยายนย้ำว่านายจ้างแรงงานลาวเมียนมาเวียดนามเตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะส่วนรัฐบาลเรื่องออกมาย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตนเริ่มที่ต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้รีบดำเนินการภายในสิ้นเดือนนี้นะคะ30กันยายน2569แล้วก็ประเด็นอื่นๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันพักกันสักครู่ค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำไห้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
3: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปี2569แล้วย้ำว่าบริหารงานโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ที่มีผลงานโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมและในโอกาสนี้นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้แหละครับแล้วเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมทั้งยังเชื่ออีกว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงและสิ่งสำคัญไม่แพ้ประสิทธิภาพการทำงานนั่นก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตแล้วประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้แน่นอนแหละครับพร้อมทั้งขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68โดยย้ำให้ใช้เครือข่ายวปอนี่แหละเป็นเครือข่ายแห่งความร่วมมือและการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นอนาคตในการพัฒนาประเทศร่วมกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่7กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือตัวย่อวปอรุ่นที่68ในหัวข้อพลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเขตดินแดงโดยมีพลอากาศตรีเจริญวัฒนศรีมงคลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารอากาศผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่68กล่าวสรุปนโยบายดังกล่าวซึ่งก็มีใจความสำคัญคือการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งจากภายในนำไปสู่การรับมือความท้าทายของโลกได้อย่างมั่นคงครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวแล้วครับว่าในฐานะที่เป็นศิษย์เก่าวปอเหมือนกันสิ่งสำคัญที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรนี้คือการที่ได้รู้จักเพื่อนได้สร้างเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยซึ่งแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้ก็สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลเลยครับในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่มันเปลี่ยนแปลงทั้งยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติกันด้วยที่ทุกประเทศต่างก็เน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีก็ยังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและด้านที่3การพัฒนาทุนมนุษย์และพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังฝากให้ใช้เครือข่ายของวปอนี่แหละสร้างความเข้าใจทำให้ทุกคนมองเห็นปลายทางเดียวกันที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่ามียังไงอะไรกันบ้างรายละเอียดเป็นยังไงเอามาฟังกันหน่อยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายโดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเล

0: ลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการในการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติแล้วก็ให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมระดับครัวเรือน30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองครับซึ่งประชาชนจะได้รับสิทธิ์ความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติเหล่านี้ขึ้นไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวในขณะที่ภาครัฐเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแหละครับโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนกำหนดเอาไว้อย่างนี้ว่าความคุ้มครองที่อยู่อาศัยกรณีเกิดอุทกภัยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนส่วนกรณีเกิดวาตภัยหรือแผ่นดินไหวจะจ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและทั้งนี้ทั้งนั้นการจ่ายค่าสินไหมจะดำเนินการภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยมีวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและสำหรับความคุ้มครองต่อชีวิตนั้นกรณีมีการเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเขาก็จะจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันโดยระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทแต่ว่าการคุ้มครองจะครอบคลุมเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี2569ครับพี่น้องและไปตามติดเกาะติดชิดขอบจอกันหน่อยกับเรื่องของโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเป็นยังไงกันบ้างรายละเอียดก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะก็ต้องนี่แหละครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเขาก็จะเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสแล้วคาดว่าใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส4ตั้งเป้าว่าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคม2569นี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยในวันที่8กันยายน2569จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดแล้วคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้แหละครับและหากได้ข้อสรุปก็จะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากันต่อไปโดยตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนได้ในวันที่1ตุลาคม2569นี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นนั้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ด้วยกันประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทครับและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกส์และบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างกันต่อไปครับแล้วสำหรับรูปแบบในการร่วมจ่ายหรือโคเพเมนต์ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนนั้นวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังจะต้องรอการหารือกับทางกระทรวงการคลังต่อไปแล้วครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี้ทางรัฐบาลก็ตั้งใจที่จะกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้ได้มากที่สุดนั่นเองครับพี่น้อง และช่วงนี้ไปตามต่อกันที่เรื่องของการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทซึ่งจะมีการโอนเงินรอบแรกในวันที่8กันยายน2569รวมวงเงินกว่า136ล้านบาทจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งตอนนี้เขาเตรียมที่จะโอนเงินกันแล้วพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนั้นที่จังหวัดน่านสำหรับจังหวัดน่านนี้จะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินทั้งสิ้น 136,935,000 บาทด้วยกันโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ที่เราคุ้นหูกันนี่แหละครับได้มีการส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและทางธนาคารออมสินเขาก็จะโอนเงินเข้าบัญชีในวันที่8กันยายน2569ระหว่างเวลา 2:00 นถึง 6:00 นผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวนี้สามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินนะครับหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยตัวเลขบัตรประจำตัวประชาชนอย่างไรก็ตามก็ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้มันเรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดนั่นเองล่ะครับในส่วนหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทนั้นเขาก็จะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือลงทะเบียนได้นะครับใน2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือจะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในพื้นที่ของท่านโดยเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆนั้นเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยให้หน่วยงานในพื้นที่ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเข้าสู่ระบบได้ทันทีทันใดไม่ต้องรอรวบรวมข้อมูลให้มันครบทั้งหมู่บ้านเพื่อให้ทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินช่วยเหลือได้โดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องเพราะว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมันรอช้าไม่ได้นั่นเองแหละครับและปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องการร่วมกันมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนับถอยหลังกันไปเหลืออีก34วันกันแล้วสำหรับการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักของผมทั้งหลายนับถอยหลังกันหน่อยนับถอยหลังทำไมนับถอยหลังกันอีก34วันแล้วนะครับพี่น้องที่ประเทศไทยเราจะได้ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งประเทศไทยนั้นก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับที่ได้รับการเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้ซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมที่ทรงเกียรตินี้ก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและประเทศไทยเราเองก็มีประสบการณ์อันยาวนานในด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจพร้อมทั้งยังมีที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยทำให้ประเทศไทยนั้นเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับ นานาชาติในครั้งสำคัญครั้งนี้แหละครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาช่วยกันหน่อยมาช่วยกันทำอะไรมาช่วยกันเตรียมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันที่จะมาประชุมชุมนุมกันที่ประเทศไทยของเราในช่วงเวลาดังกล่าวคือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่18ตุลาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวแหมหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับอ้าวลาไปก่อนผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่10กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: 6:49 นะคะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อหลังจากฟังตีค้อนร้องข่าวจากพี่ปูบุญมาสีหมาดนะคะหลายท่านบอกว่าโอ้โหชัดเจนมากเลยตีค้อนร้องข่าวพี่สมยศบอกว่าคุณแอลครับ
1: ค่ะ
0: มาบตะพุดวันนี้อากาศร้อนแต่เช้าฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วภาพเสียงชัดเจนนะคะส่วนพี่สุวรรณก็บอกติดตามอยู่กบินบุรีปราจีนบุรีนะคะคุณเดินทางก็บอกว่าข่าวยามเช้าแชร์แล้วนะครับวัดเผาเครื่องใหญ่บอกว่าฟังอยู่ที่วัดเผาเครื่องได้ความรู้เสียงชัดเจนพี่วันนี้พี่พงศักดิ์พี่วิไลวันพี่ณัฐีพี่นันทิการพี่เชื้อสุขขีพี่สมัยนะคะอุ๊ยอีกหลายท่านขอบคุณมากๆเลยคุณปู่ตีคล้องร้องข่าวค่ะดีเลยพี่สมจิตดีจังติดตามอยู่คุณปู่มาแล้วแล้วก็ไปแล้วเดี๋ยวจะให้ติดตามแบบนี้กันตลอดนะคะตีคล้องร้องข่าวก็จะมี2นะคะ2ท่านสลับสับเปลี่ยนกันมาคุณบุญมาสีมาดคุณพฤทธแก้วพี่บุญนั่นเองค่ะ
1: ค่ะกรมการจัดหางานวันนี้เริ่มต่อใบอนุญาตทำงานวันนี้วันแรกนะคะ8กันยายนจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ก็วันนี้ระบบก็จะเปิดรับยื่นคำร้องต่ออายุใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามนะคะ
0: ค
1: ่ะเพื่อบรรเทาความปัญหาการขาดแคลนทางด้านของแรงงานก็หลังจากต่อในรอบนี้เนี่ยนะคะใบอนุญาตก็จะสามารถทำงานได้ถึงวันที่11ธันวาคม2569แล้วก็สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปที่อีก1ปีจนถึง11ธันวาคม2570ก็สามารถยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้ด้วยตนเองหรือว่าสามารถมอบอำนาจให้นายจ้างบริษัทคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดส่วนผ่านโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์นะคะ eworkspermit.doe.go.th ค่ะและโดยเปิดให้ยื่นคำขอแล้วก็ชำระค่าธรรมเนียมได้จนถึงวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายนั้นสามารถยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่าธรรมเนียมก็คือ100บาทนะค่าธรรมเนียมขอใบอนุญาตทำงานก็900บาทก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10หรือว่าสำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดทั่วประเทศหรือว่ากรมการจัดหางานก็1506กด2อันนี้คือสายด่วนค่ะ
0: ค่ะถาม FC ข่าวยามเช้ากันหน่อยท่านไหนที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิมพ์เลข8มาให้หน่อยนะคะพิมพ์เลข8มาให้หน่อยเราจะเช็คกันเพราะว่ารัฐบาลย้ำผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการรายใหม่กว่า 500,000 รายที่ยังไม่มีการยืนยันตัวตน EKYC เนี่ยนะคะต้องการเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้ให้ดำเนินการภายใน30กันยายนนะคะภายในสิ้นเดือนก็เลยอยากรู้ว่าแฟนๆรายการของเราเนี่ยเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะไหมพิมพ์เลข8มาเลยค่ะสั้นๆเลยจะยังไม่ยืนยันตัวตนหรือใดๆถ้าท่านอยู่ในโครงการนี้พิมพ์เลข8มาหน่อยนะคะจะได้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเจอข่าวที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คุณผู้ฟังแฟนรายการเนี่ยข่าวยามเช้าจะรีบมาบอกนะคะมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามความคืบหน้าความเคลื่อนไหวทันทีพี่สุนทรบอกทำงานอยู่บ้านแต่เช้าเปิดหอกระจายข่าวทิ้งไว้โอ้โหนะฟังกันมีไหมมีไหมเยอะไหมวันนี้นะคะพิมพ์เลข8มาหน่อยพี่รัมีตา8มาแล้วทยอยมากันเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมาย้ำกันทางด้านคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลขอเน้นย้ำประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตัวเองนะคะโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ท่านควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จนะคะต้องย้ำเลยว่าให้สำเร็จภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อไม่ให้การเริ่มใช้สิทธิ์ของท่านนั้นล่าช้านะคะแล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่สับสนเรื่องกำหนดเวลาขอให้ท่านแยกดำเนินการตามสถานะ3กลุ่มดังต่อไปนี้นะคะวันนี้3กลุ่มดังต่อไปนี้ตั้งใจนะคะพี่คำโดนเลข8มาแล้วพี่สุรีก็8พี่แอคนะคะพี่ผู้ดีที่ราบสูง8พี่วันนี้8ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ8มาเลยนะคะ กลุ่มแรกนะคะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งมีอยู่กว่า 6,366,645 รายซึ่งผ่านคุณสมบัติแล้วก็เคยยืนยันตัวตนในระบบแล้วไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อันนี้ย้ำชัดนะท่านเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม6ล้านกว่ารายเนี่ยผ่านเกณฑ์หมดแล้วยืนยันตัวตนไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่นะคะท่านชิวๆรอเลยกลุ่มที่2ค่ะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ระบุว่าต้องยืนยันตัวตนอีกกว่า 3,139,886 รายต้องดำเนินการยืนยันตัวตนให้สำเร็จแล้วท่านถ้าต้องการใช้สิทธิ์เริ่มใช้สิทธิ์งวดแรก1ตุลาคมดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับกลุ่มที่2แล้วก็กลุ่มที่3ค่ะอันนี้คือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31สิงหาคมที่ผ่านมาถ้าหากยังมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขหรือเอกสารที่ต้องส่ง เพิ่มเติมน่ะท่านสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service นะคะหรือว่า OSS ระดับอำเภอหรือเขตถึงวันที่20กันยายนนี้ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ภายใน30กันยายนนี้นะคะสำหรับการยืนยันตัวตนผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ท่านสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันท่านจะไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.นะคะหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองเนี่ยท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ตามหลักเกณฑ์แล้วก็เอกสารที่กำหนดผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วท่านก็ตรวจสอบสถานะที่ปรากฏบนเครื่องหมายถูกสีเขียวครบทั้ง3จุดนะคะส่วนผู้ที่ดำเนินการผ่านธนาคารก็ควรตรวจสอบหลักฐานให้แน่ใจว่าระบบแสดงผลยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วถ้าพบว่ายืนยันไม่สำเร็จควรดำเนินการนะคะตรวจสอบสาเหตุแล้วก็ดำเนินการใหม่โดยเร็วค่ะ
1: ค่ะคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาด้วยกันโดยเมื่อวานนี้ค่ะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดการแถลงข่าวผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงซึ่งในปีพุทธศักราช2568นั้นมีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งชิ้น595คนและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนดังต่อไปนี้ค่ะสาขาทัศนศิลป์จำนวน4คนด้วยกัน1พีระพงษ์ดวงแก้วสาขาประติมากรรม2ชัยโรจน์มหาดำรงกุลสาขาภาพถ่าย3พรธรรมธรรมวิมลสาขาภูมิสถาปัตยกรรมผู้ถวายงานพระเมรุมาตรในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระพันปีหลวงค่ะ4วีรธรรมตระกูลเงินไทยสาขาการออกแบบประณีตศิลป์ในส่วนของสาขาวรรณศิลป์จำนวน2คน1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตร2ไมตรีลิมปิชาติส่วนทางด้านของสาขาศิลปะการแสดงนั้นจำนวน6ท่านด้วยกัน1สมศักดิ์ทัตติสาขานาฏศิลป์ไทยถึงโขน2ค่ะตรึกปลอดภัยสาขาลิเกป่า
0: ขออภัยค่ะท่านตรึกปลอดฤทธิ์นะคะ
1: ปลอดฤทธิ์นะคะสาขาลิเกป่า3คุณอังคณางสิริมณีสาขาหมอลำถึงลำเพลินค่ะ4คุณวิชัยปุญยะยันสาขาดนตรีไทยสากล5คุณนัทยนต์ตาระรักสาขาดนตรีสากล6ศาสตราจารย์กิตติคุณสุรพลวิรุณลักษ์สาขาภาพยนตร์และละครค่ะหลังจากนี้ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนั้นจะจัดทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราโชวาทนำศิลปินแห่งชาติประจำปี2569เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูเกียรติตามวันและเวลาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม มค่ะ
0: ค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้เจอกันใหม่นะคะขอบคุณการติดตามทุกช่องทางค่ะส่งต่อให้ข่าวภาค 7:00 นวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนกล่าวหาซาอุดิอาระเบียว่าเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายไทยชนะเกาหลีใต้3-2เซตการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่า